0: เรามาต่อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
1: แต่มันก็น่าคิด
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไ
0: หมนั่นแหละสิ
1: จะเป็นสมาคมประเทศแล้วมันจะต้องมีรังเนาะแต่ว่าในรังนั้นมัน

0: จริงแบบไม่มีเยื่อใยดีซึ่งกันและกันฉลมกันเพื่อจะ
1: แย่งความเป็นใหญ่ฮะมีนายกสองคนก็เป็นปัญหานี่แหละที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อวานนะค่ะ
0: ยิงกันหนักจนอีกฝ่ายหนึ่งถูกบดขยี้จะหนีมาที่ชายแดนไทยสู้ไม่ไหวก็อพยพเข้ามาในประเทศไทย
1: ก็มาแถวบริเวณช่องจอมที่อาจารย์บอกนะค
0: ่
1: ะ
0: มันกลายเป็นวัฏจักรอำนาจที่ผลิตซ้ำอยู่ตลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือกัมพูชาจริงๆมันมาจากคำว่ากัมบูชา
1: อ๋อกัมบูชาค่ะ
0: เพื่อบูชากันแล้วหลังจากเหตุการณ์ทางนั้นนะครับเรื่องทุกอย่างสงบแล้วก็กลับมาเจรจากันใหม
1: ่
0: แต่เนื่องจากว่ากัมพูชาในห่วงนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังต้องแบมือขอตัวนี้ก็ยังแบมือขอเหมือนเดิมนะครับยังต้องแบมือขอเพียงแต่ว่าการแบมือขอในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันต้องมองไปตะวันตกเท่านั้น
2: คร
0: ับ ก็อย่างเลือกตั้งก็สหประชาชาติจัดให้ก็เลยเป็นที่มาของตัวย่อที่เรียกว่าUNTACหรือ UNTAC เนี่ย
1: ค
0: ่ะแต่เป็นไทยก็แปลว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในกับUNTACแต่คนแสมนคนแสมนเขาออกเสียงว่าอุนตะ
1: อุนตะ
0: อุนตะอุนตะเนี่ย
1: ทำไมเขมรเขาลืมเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมแล้วเราก็นะมาพึ่งใบบุญเราด้วยแล้วก็เนี่ยทำกับเราแบบนี้นะจารย์แล้วยังไปใส่ร้ายเราอีกนะจารย์โอ้ค่ะ
0: คือปัญญาชนทั้งหลายมันได้ตายเป็นในยุคเขมรแดง
1: ฮะ
0: เป็นแดชนผู้รังสรรค์สังคมศิลปินอะไรพวกนี้นะครับตายหมดตายเกลี้ยงเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันนะครับส่วนใหญ่จะหนีไม่ทันก็เพราะว่าในวันที่พลพศเฉลียนแดงที่ชิดอำนาจของลอนดอนได้เนี่ยพวกชนชั้นสูงชนชั้นกลางพ่อค้านายทุนอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ที่พนมเปญหมดเลยมันก็หนีไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ก็หนีไม่ทันก็ถูกจับแล้วก็ถูกจับอะไรพวกนี้ก็ถูกบีบบังคับให้ออกมาอยู่ท้องทุ่งนั่นแหละที่เป็นที่มาของคำว่าทุ่งสังหาร
1: นะฮะไม่ได้
0: ไม่ได้ตายเพราะว่าถูกยิงนะครับส่วนใหญ่พวกที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่สถานที่ทรมานไม่ว่าจะเป็นตัวสแลงอะไรพวกนี้หรือ F21 อะไรพวกนั้นนะฮะถ้าส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนมันด้านแค้นมากนะครับทุกคนต้องออกแรงงานเท่านั้นถึงจะได้กินข้าวต่อปีเสียบนี่อะไรนะฮะทำงานทั้งวันขุดบ่อน้ำปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งขนดินทำร่องทำอะไรสารพัดเนี่ยนะครับพอตายไปก็โยนกันลงบ่อน้ำ
2: คร
0: ับ แล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยใครอะไรไม่รักษาก็โยนลงไปตายนั
1: ่
0: นแหละครับทุกวันนี้มันถึงมีหัวกะโหลกอยู่เต็มท้องขุดยันไม่หมดนะครับสมัยเขมรแดงเนี่ยเป็นวิธีคิดที่สุดโต่งไปแต่โต่งไม่โต่งก็ลองไม่สุดนะฮะเรียกไอเดียซีโร
1: ่
0: ปี1975เสนอแดงโดยพันพจน์ประกาศว่าเป็นเดียซีโร
1: ่
0: ที่จะสร้างจักรวาลใหม่ของตัวเองนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนึงมันอยู่ได้ไม่นานมันได้ปีที่4มันก็ไปแล้วแต่ก็นี้เสียไปจระเข้หรือเช่นเดิมเป็นกำแล้วการสู้กันที่พนมเปญ1997นั้นเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมาก

0: นึกอย่างนี้นะครับก็ฝ่ายพรรคคอนเซนเทคที่หนีไม่ทันแล้วกลายเป็นบุคคลสาบสูญจนเท่าทุกวันนี้มีมากกว่า200คน
1: โอ้โหค่ะ
0: สาบสูญเลยนะครับคือหนีไม่ทันถูกจับกุม
1: ถูกฆ่าบ้างอะไรอย่างนั้นไปนะคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ก็คือในทางสืบสวนสอบสวนทางลับก็คือว่าพวกเขาถูกสังหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยฝ่ายคุณเสร็จถ้าสังหารเสร็จแล้วก็เผาทิ้ง
1: โอ้โหโหดร้ายจริงๆค่ะ
0: เผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วพอมันไม่มีหลักฐานเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาได้ตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็1998สาเหตุที่คอนเซนต้องยอมก็เพราะว่ายังต้องขึ้นตัดประเทศถ้าไม่เลือกตั้งก็ความช่วยเหลือก็ไม่มาจีนยังไม่ได้มาเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่ถูกกันกับคุณเซนก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยให้เวียดนามมาไล่เขมรแดงออกในขณะที่จีนเนี่ยหมุนเขมรแดงอยู่แล้วไอ้นี่มันก็เป็นสาเหตุนะครับที่เวียดนามกับจีนลบกันไอ้ต้นปี1979ลบกันอยู่ตั้ง2เดือนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตายไปเยอะอยู่ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าหยิบยกประเด็นเรื่องเขตแดนเอามาลบกันแต่ที่จริงก็คือจีนไม่พอใจเวียดนามที่ไล่เขมรแดงออกแล้วก็มันก็ลามไปถึงว่าจีนกับโซเวียตก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงไปมอสโกแล้วสตาลินไม่ยอมพบนั่นแหละไอ้จุดนั้นแหละแง่นๆเลยกันจะใช้คำว่าแง่นๆแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยกลับมาเลือกตั้งปี1998ปี1999กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นอาเซียนเห็ด
1: 1999
0: ค่ะก็ครบ10ปีก็เป็นไปตามมหาอำนาจกำหนดไม่ใช่อาเซียนกำหนดเองมหาอำนาจในที่นี้ก็มีอยู่เจ้าเดียวแหละ
1: สหรัฐอเมริกา
0: สหรัฐอเมริกาเพราะว่าฉันจะสร้างให้กูมีภาคนี้ไม่ต้องสู้รบกันอีกแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะไม่ว่าโลกนี้คุณจะลัทธิไหนการเมืองแบบไหนถ้าไปอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลกเกิดเศรษฐกิจออร์แกไนเซชันล้วนแล้วแต่ต้องเป็นเหยื่ออันตรชันนะฮะก็จริงๆถ้าไปศึกษาเรื่อง WTO นะฮะเกิดเศรษฐกิจออร์แกไนเซชันเขาคุยกันนานกว่าที่จะตั้งได้นะฮะอุรุกวัยไม่รู้กี่รอบ
1: ใช่ค่ะการ
0: ค
1: ้ารอบ
0: อุรุกวัย
1: จำได้เลยว่าการค้ารอบอุรุกวัยใช่อย่าง
0: น
1: ี้
0: เ
1: ลยค่ะ
0: ถ้าเป็นลำวงก็เวียนหัวตายหลายรอบ
1: อาจารย์ก็สารัตน์นี่ดิกเทตนะว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเอากัมพูชามาจะได้ยุติการสู้รบแต่ถึงตอนนี้ตัวเองก็ทำการสู้รบเองนะทำให้โลกเขาปั่นป่วนไปหมดนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่สายตาคือมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาทำนะครับเรื่องนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดสหรัฐอเมริกาครับก็ในยุคสงครามเย็นก็คือสู้กับโซเวียตพอไม่มีโซเวียตให้สู้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ globalization
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือสแกนไปแล้วก็นึกดูฮะไอ้เวียดนามอยู่ๆก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนไม่ใช่คำว่ากระโดดนะฮะกระเด้ง
1: เข้ามาเลย
0: เขาไม่ได้อยู่ไกลนะฮะก็กระเด้งเข้ามาก็เพราะอเมริกาดูก็เพราะว่าพออเมริกาปลดล็อกเอมบาโก้1994-1995ก็กระเด้งเข้ามาในอาเซียนตลอดในตัวว่าเหมือนกับว่าในระหว่างก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ต่อมาก็ลาวเข้ามา1997-1999ก็เขมรเข้ามามันก็เสมือนหนึ่งว่าในองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอะไรเลยเลยนะครับแล้วทุกคนก็ต้องไปเคารพกติกาเดียวกันก็คือเบอร์เทรดว่าจะได้เสร็จแค่นี้แหละแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะมาเป็นที่จริงๆการเจรจารอบอุรุกวัยส่วนใหญ่เขาจะเน้นอยู่สองเรื่อง ก็คือการแพ้การแพ้เสรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีแตกสับแผน
1: อ
0: ันที่สองก็ภาคบริการเสรีภาษีแตกสับแผน
1: ค่ะ
0: ต่อมาหมายความว่าถ้าคุณให้ผม 0% ผมก็ให้คุณ 0% คุณให้ผม 5% ผมก็ให้คุณ 5% มันก็เป็นในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีข้อ3ที่อเมริกาเอามาเติมก็คือทรัพย์สินทางปัญญา
1: อ
0: ันนี้แหละข้อที่3นี่แหละมันถึงทำให้มีสตีฟจ็อบส์มีบิลเกตส์มีอะไรแล้วก็เป็นผลให้มีอีลอนมัสก์ในทุกวัน
1: เน
0: ี่ยมันก็คือผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์อันนี้มันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกาอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจโลกอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะผลประโยชน์ถ้าเราเน้นอย่างนี้นะครับผลผลิตมวลรวมที่เป็นจริงของอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ที่31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ไปดูตลาดทุนนะฮะตลาดหุ้นต่างๆที่รวมกันแล้วเนี่ยของอเมริกานี่เกินกว่า50ล้านล้าน
1: ค
0: ่ะ50ล้านล้านนั้นไอ้ที่มันเกิน30ล้านล้านมามันก็คือ20ล้านล้านใช่ไหมไอ้ที่มันเกินนั่นแหละมันก็คือเอาความมั่งคั่งของคนอื่นไปไว้ในตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งๆที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อย่าลืมนะครับการซื้อหุ้นต่างๆในอเมริกามันต้องเป็น US ดอลลาร์เพราะเป็น US ดอลลาร์เนี่ยนั่นแหละครับทำไม Federal Bank ของอเมริกาที่มีแท่นพิมพ์เงินตลอดเวลา14แท่น
1: พิมพ์แบงก์เองเน
0: ี่ยที่ออกมาเลยครับถ้าท่านนึกไม่ออกลองเปรียบเทียบกับเงินบริวารของเวเนซุเอลาแล้วก็ลองปั๊มออกมาสิครับถ้าคนไม่ให้เครดิตมันก็ดีเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นั่นแหละครับเงื่อนปมเงื่อนไขต่างๆของระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปเอื้อให้กับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนเราจะเบรกนะฮ
1: ะ
0: อย่างข้อกำหนดที่ว่าปิโตรดอลลาร์นะฮะก็คือการซื้อขายน้ำมันเนี่ยจะต้องซื้อกันเป็นUSดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรานึกดูว่าน้ำมันเป็นของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ของอเมริกาแต่ว่าใครจะซื้อน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องเอาเงินUSดอลลาร์ไปซื้อ
1: ไปซื้อเราก็ต้องแลกเงินไทยเราเป็นเงินUSดอลลาร
0: ์ใช่เขาไม่ได้ต้องการเงินบาทเราต้องเอาของไปให้เขากินจริงๆ
1: โอ้เนี่ย
0: ก็คือส่งไปให้เลยนะฮะอะไรกระป๋องฉันอยากได้เนื้อสันแบบนี้ฉันอยากได้ซีฟู้ดแบบนั้นนะส่งมาแล้วเอาเศษกระดาษเยอะกับน้ำไปซื้อน้ำมันซาอุดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดนี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงทำบ้าอยู่ทุกวัน
1: คร
0: ับก็เพราะอะไรไ
1: ปเรื่อยๆแล้วจะพักกันสักครู่นะคะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิราชศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์คะที่อย่างนี้สหรัฐเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเจ้าโลกเลยนะเนี่ยนะฮะหนึ่งเดียว
4: ก็แน่นอนนะครับก็มั่งคั่งของทุกประเทศมันก็ต้องเขาไปรวมไว้ที่อเมริกา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้วก็กินจุอยู่ผู้เดียวมาอย่างยาวนานจนถึงมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเครื่องบอกเครื่องบินเนอะแล้วก็อยากได้ทรัพยากรใครก็โขกโขกได
3: ้
4: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ลองดูนะทำได้เราอาเซียนที่เมื่อเป็นอาเซียนเทนครบตั้งแต่1999แล้วเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: แต่ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเราก็อยู่ภายใต้กติกาของ Corporation ครับการค้าก็คือ WTO นะครับส่วนใครไม่มีเงินใครอยากจะกู้เงินเนี่ยก็ต้องให้ IMF มาสแกนก่อน
3: คร
4: ับพอ IMF บอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเบอร์แบงก์ก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีเงินก็มากู้แบบนี้หรือถ้าใกล้ที่สุดก็ ADB ใช่ไหมฮะ ADB มันก็คือแขนงกันนะครับวิธีคิดก็อย่างเดียวกันใช่ไหมครับรูปแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเซ็นเตอร์แม่โขงสปีดเทียนขึ้นมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: 1992ก็เกิดอันนั้นโดยไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงว่าทรัพยากรที่เอามาใช้ได้เนี่ยอะไรนะครับก็แปลผ่านทำไมว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าแปลงเป็นสินทรัพย์หรือว่าแปลงเป็นทรัพยากรอย่างอื่นได้ไหม
3: ค่ะ
4: ก็อย่างชัดเจนมากก็อย่างกรณีของลาวลาวเนี่ยก็อยู่ๆ World Bank ก็บอกว่าให้ลาวเนี่ยเหมาะสมนะจากที่เคยเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยเป็นแลนดิ้งได้น
3: ะ
4: ครับสมัยคำว่าแลนด์ล็อกคันทรีหมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลของตัวเองต้องไปพึ่งผ่านคนอื่นครับอย่างเราเนี่ยก็จะพึ่งเวียดนามกับไทยส่วนใหญ่ก็จะพึ่งไทยนี่แหละครับสมัยก่อนเวลาสินค้าส่งไปลาวนะฮะที่ผ่านไทยไปเนี่ยก็จะใช้บริการของโครงการรับส่งพัสดุพัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณวีระเกิดไม่ทันแน่เลยเราสพเคยได้ยิน
5: ไหมไม่คุ้นเลยครับอาจารย์กำลังนึกตามอยู่
3: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่คะรอสพจำได้ว่าเด็กๆตอนเด็กๆมีรอสพ
4: นั่นแหละครับอยากรู้ว่ารอสพอยู่ที่ไหนก็ตรง King Power
3: อ๋อ King Power เดิมตอนนี้ที่ซอยรางน้ำเหรอคะ
4: นั่นแหละครับโรงแรมคูแมนนั่นแหละคร
5: ับ
4: สมัยก่อนนะฮะกินรอสพนะฮะสมัยก่อนถ้าตึกสูงเนี่ยมันก็จะมีตึกรอสพอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละก็ที่บางรสพก็จะเป็นอาจินโนมอโต
3: อ
4: ๋
3: อ
5: ครับ
4: ได้บอกเลยเนาะถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกยกไปนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะรสพเนี่ยก็ผูกขาดเราจำเป็นที่จะต้องทานติดประเทศไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอะไรจนสินค้ามาเรือก็มาเรือที่คลองเตยคลองเตยรสพก็ไปขนนะครับพอขนไปก็ต้องข้ามแพขนานยนต์ที่หนองคายนะครับข้ามไปที่ฝั่งลาวก็เรียกท่านาแรงนั่นแหละครับแต่พออยู่มาหนึ่งเดือนนะฮะก็เจอแม่โขงสติเกียรติไม่อยากใช้เรือก็ขับรถข้ามไปเลย
3: สร้างสะพานขับรถข้ามไป
4: นั่นแหละก็สะพานแรกก็เกิด
3: เก
4: ิดขึ้นที่หนองคาย ครับแล้วก็รถยนต์อย่างเดียวฉันไม่พอฉันต้องมีรถไฟใช่ไหมฮะสังเกตนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคายข้ามไปท่านาแรงฝั่งลาวเนี่ยตรงกลางของสะพานนั้นคือลานไฟนะฮะก็จริงๆก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับของรัสเซียรัสเซียช่วยเหลือสะพานนี้เขาก็เลยเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ผมจำได้ในวันเปิดสะพานก็เดือนน่าจะเป็นเดือนเมษายนนี่แหละ
3: ก็จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเสด็จไปเป็นประธานในการเปิดสะพานนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
3: ค
4: ือพระองค์ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ประทับที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปเปิดโครงการพระราชดำริเรียกว่าโครงการห้วยซ้อห้วยซ้อนห้วยสัว
3: ห้วยซ
4: ้
3: อนห้วยส
4: ัวก็นี่แหละฮะก็คือทำการเกษตรสาธิตนี่แหละก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการเกษตรในลาวจนเท่าทุกวันนี้นะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็จากสะพานหนึ่งก็วิธีคิดก็ถูกครอบมาแล้วABB บอกว่าอยากสะพานที่สองตรงไหนก่อนดูแลสะพานหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมได้เฉพาะลาวกับไทยเอาสะพานที่เชื่อมแล้วต่อไปถึงเวียดนามหรือไหนก็เลยเป็นที่มุกดาหารเนี่ยมุกดาหารนะฮะก็ข้ามไปก็สวรรค์นครินทร์นะครับเมืองเอกของสวรรค์เขตสมัยนั้นเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรี
3: ค่ะ
4: คันธบุรีก็ไปต่อกับถนนหมายเลข9นั่นแหละฮะทะลุไปถึงเวียดนามเสดานันนะครับแต่ตอนเมื่อสะพาน2เสร็จปุ๊บเกษตรแม่ของซาบีเซียนเราต้องมีการเชื่อมโยงทั้งเหนือลงใต้ทั้งออกและตกนะครับก็จะมีสับแตกขึ้นมาNorth South Corridor East West Corridor
3: East West Corridor South Corridor ใช่ค่ะไอ้ North South Corridor
4: นั่นแหละครับก็เงินกู้เข้ามาจาก ADB แล้วก็ World Bank
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแล้วก็ World Bank ก็ส่ง Expert ช่วยในลาวนะเพื่อที่จะแปลงร่างลาวจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนั่นคือยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่สองในระหว่างที่สำรวจนั้นก็บอกว่าให้ลาวได้มีแม่น้ำเยอะนะครับมีตั้ง15สายน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง
3: ก็สร้างเขื่อนซะเลยเหรอ
4: แล้วก็ทุกสายน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่สูงลงมาที่ลุ่
3: ม
4: เพราะฉะนั้นมันอาศัยหลักของความสูงของน้ำไหลมันผลิตไฟฟ้าได้ที่ไหนก็ไปเติมยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งให้กับลาว นะครับยูเนี่ยอย่าเป็นแค่แลนดิ้งต้องเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
3: นี่ก็เลยได้ชื่อด้วยเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
4: จริงๆก็ไม่ได้คิดเองอยู่เห็นไหมครับแล้วใครที่เป็นใหญ่สุดของ World Bank
3: ก็สหรัฐไงเพราะตอนออฟฟิศอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะสองแบงก
4: ์แล้วใครใหญ่สุดใน IMF แล้วใครใหญ่สุดใน ADB
3: อ๋อ ADB นี่ญี่ปุ่นนะประธานเน
4: ี่
3: ย
4: แต่อย่าลืมนะครับมันมี3คนใหญ
3: ่ใช่ค่ะ
4: ญี่ปุ่นก็คืออเมริกาเชิดขึ้นมาก็ถ้าเอาอเมริกันโรบินสันมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น ADB เลยนะนะครับก็เอาญี่ปุ่นนี่แหละเอเชีย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นั่นแหละครับ
3: จะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปเดี๋ยวจะหาว่าสหรัฐถูกขาดนะ
4: แต่อย่าลืมนะครับในห่วงเวลานั้นประเทศส่วนใหญ่ด้อยพัฒนาก็คือ พออยากจะได้ของอยากจะได้ทุนเอามาพัฒนาอะไรก็ต้องกู้ใช่ไหมครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วการกู้เนี่ยมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินทำตามเงื่อนไขเจ้าของเงินเอานี้นะอยากได้เงินก้อนนี้มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็การปล่อยกู้มันก็ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์เจ้าของเงินอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: เนี่ยฮะ นั่นแหละครับทุกวันนี้เราก็เห็นสะพานข้ามโขงเฉพาะไทยกับลาวเนี่ยก็5สะพานแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: อันแรกก็หนองคายเวียงจันทน์ต่อมาก็มุกดาหารสวรรณเขตเมืองคันธบุรีทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นนครไกรสอนพรหมวิหาร
3: นครไกรสอนพรหมวิหาร
4: ค่ะอันถัดมาก็นครพนมไปที่ท่าแขกแต่งคำม่วนอันนี้อันที่3อันที่4ก็เชียงของห้วยทราย
5: คร
4: ับนะฮะอันที่5ที่เพิ่งเปิดปลายปีที่แล้วก็คือบึงการปากสัตว
5: ์ครับ
3: ค่ะ
4: แต่ท่านนึกไม่ออกก็ทำไมเขาเรียกปากสันมันก็คือปากแม่น้ำสันแม่น้ำสันไหลลงโขงตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าปาก
3: สัน
4: ก็เลยเป็นที่มาของเพลงกุหลาบ
3: ปากสันนะ

0: ไปฟังดูดีๆนะเพลงนี
1: ้ค่ะ
0: ไปเนื้อเพลงเนี่ยคือไปนั่งดูสาวอาบน้ำ
1: คนแต่งบอกไปนั่งดูแอบดูสาวอาบน้ำอยู
0: ่ก็เนี่ยไอเห็นผู้สาวจะล่องลอยเนี่ยแหละหมู่ป้ายายลอยลอยเรียนดี
1: เวลาผู้หญิงอาบน้ำนะถ้าตามหมู่บ้านตามชนบทก็จะเห็นนะเขาใส่ผ้าถุงอ่ะแล้วก็กระจุงมุ่งนุ่งกระโจมอกอ่ะนะคะ
0: แล้วไม่นุ่งธรรมดามีตีโป่งด้วย
1: ค่ะ
0: คุณวิรัตเคยเห็นผู้หญิง
1: เมื่อกี้เห็นคุณวิรัตนึกภาพอยู
2: ่พยายามนึกอยู่ครับ
0: ก็นึกอ่างไหมถ้าจะเอาน้ำเข้าไปในธาตุถึงมันก็จะโป่งลมขึ้นมาอ๋ออันนี้แหละเรียกว่าตีโป่ง
1: เดี๋ยวต้องให้คุณวิรัตเนี่ยเข้าไปดูเนื้อเพลงกุหลาบปากสันนิดหน่อย
2: เดี๋ยวลองไปฟังหลังรายการครับ
0: แล้วคนแต่งเพลงนี้ก็จบเทคนิคกรุงเทพ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: คร
0: ับ เป็นคนหลังไอ้จำปาผมเคยไปสัมภาษณ์แกหลายรอบแต่แกก็ไม่อยู่แล้วก็ในวันสำรวจเส้นทางที่จะเชื่อมไปที่เวียดนามแวะไปหาแกก็เป็นคนสวรรค์เข
1: ตอ๋อสวรรค์เขตค่ะ
0: แต่จบเทคนิคกรุงเทพช่างเชื่อม
1: โอ้โหแต่ก็เก่งนะแต่งเพลงนะคะ
0: เก่งนะและเก่งกว่านั้นก็คือว่าแกไม่เคยมาปากฉัน
2: โอ้
1: แต่แกแต่งได
2: ้
0: แต่งได้เพราะว่าเพื่อนเล่าให้
1: เพื่อนเล่าให้ฟัง
0: แกก็เลยเกิดจินตนาการนั่นแหละไปเปิดฟังนะ
1: ค
0: ือหลับปากฉันทวีคอนติเนีย
1: อาจารย์ถามดิ้นก็มีคำถามหนึ่งด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคือฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ใกล้ชิดกับสหรัฐมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเราก็จะต้องถูกครอบงำโดยสหรัฐเนี่ยนะอาจารย์ฝากตรงนี้อาจารย์นะอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาจารย์มาขยายความด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทวีคอนติเนียขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยลาเพียงเท่านี้นะ
2: ค
1: ุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆกับอาจารย์สฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองนะครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยามินด้วยนะครับเชียร์นะครับนอร์เวย์อยู่นะครับ
1: เพราะที่บ้านมีคนนอร์เวย์อยู่ค่ะที่บ้านตอนนี้บอกว่าโหเมียด่ายังไม่รู้สึกเจ็บเท่านอร์เวย์แพ้อังกฤษเลย
0: ก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อเวลากันไปนะครับเพราะว่าในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ได้ต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับ2ครึ่งครึ่งละ15นาทีครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับทางอังกฤษก็ยิงขึ้นนำ2ประตูต่อ1ในนาทีที่93แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์เนี้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราคุยข่าวกันนะครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับก็มีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี70นะครับมีความคืบหน้าเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ชวนประชาชนจับตาเงินนอกงบประมาณรวมกว่า10ล้านล้านบาทนะครับท้องถิ่นซื้อวัถอถอเองเนี่ยก็ถอยนะฮะเลิกแผนในการที่ใช้เงินกู้ดังกล่าวนี้แล้วหลังจากทางพรรคประชาชนก็คือคุณสิริกัญญาออกมาบอกถึงโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันมีกลิ่นไม่ค่อยจะดีนั่นแหละครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เข้าทำเนียบในช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนลงโทษทุจริตสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดกันเลยนะครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภานางสาวรัชนกศรีนอกนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าเราได้มีการจัดกิจกรรมแฮกงบประมาณมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกรุงเทพรวมถึงงบประมาณในจังหวัดอื่นๆเพราะเราต้องการให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ว่างบประมาณต่างๆเอาไปทำอะไรบ้างตลอดจนสามารถดูงบประมาณเบื้องต้นด้วยตัวเองและตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณรวมถึงช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้งบประมาณนี้ดีขึ้นในปีต่อๆไปครับซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ประชาชนสามารถดูงบได้ภายในวันเดียวก็อยากให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูครับโดยเฉพาะงบประมาณผูกพันและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมว่างบประมาณไม่ได้มีแค่4ล้านล้านบาทแต่มีรวมกันเกือบ10ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันจะมีการจับตาดูงบประมาณ700ล้านบาทด้วยว่าจะมีโครงการแปลกๆหรือมีข้อสังเกตว่าอะไรควรนำไปตัดบ้างโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆเช่นโครงการ THAI Passport ที่ใช้จากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในอนาคตครับจะมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่รัฐบาลอ้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ในรูปแบบเดิมๆส่วนที่ต้องจับตาพิเศษก็คือเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตขณะที่นางสาวสิริกัญญาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับมีกระแสของรายจ่ายประจำในงบประมาณปี70ที่พุ่งขึ้นสูงซึ่งวันนี้ครับมีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจว่าทำอะไรอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้ลดลงทั้งเงินเดือนบุคลากรสวัสดิการต่างๆจึงคาดหวังว่าวันนี้ครับจะได้รับความเห็นดีๆเพื่อนำไปเสนอรัฐบาลเพราะมีอดีตข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมด้วยจำนวนมากโดยประเด็นเรื่องของงบประมาณนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่าเช้านี้พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอย่างนี้ครับว่าจัดผิดรัฐบาลงาบ400ล้านแฮกงบ70 พรรคประชาชนจัดทัพลุยพิรุธเอกชนแต่งตัวรอสนามกีฬาโซล่าเซลล์อนุทินเกาะติดโกงสอบเพื่อไทยหนุน3อดีตนายกทำหน้าที่ทูตเศรษฐกิจกรรมาธิการฝ่ายค้านผุดแฮกงบ70จับตารัฐบาลจ้องถลุงเงินกู้400,000 ล้านไหมสิริกัญญาห่วงแต่งตัวบริษัทเข้ามารับงานฟันผลประโยชน์ไปเต็มๆหลายหมื่นล้านเผยถ้าไม่ดักคอเอาไว้รัฐบาลคงไม่ชิงด่วนยกเลิกโบรชัวร์รถเก็บขยะ EV สนามกีฬาโซล่าเซลล์ณัฐพงษ์โยนประชาชนตัดสิน3อดีตนายกตระกูลชินวัตรเดินสายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ชี้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีข้อเสียหายสุทินเผยนายใหญ่นัดกินข้าวแกนนำเพื่อไทยวางคิวพบผู้นำหลายประเทศแค่เยี่ยมเพื่อนเก่าไร้นัยยะทางการเมืองขอเบาการเมืองให้คนรุ่นใหม่สานต่อครับ
1: ค่ะทางนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าสั่งหน่วยงานท้องถิ่นยกเลิกคำขอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะส่วนมหาดไทยเนี่ยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยทำคำขอใช้เงินกู้ทั้งปั้นโครงการเยียวยาประชาชนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเวียนแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหนังสือเวียนดังกล่าวเป็นโครงการคล้ายแคตตาล็อกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตจะมีการสอดไส้โครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกหนังสือนะคะลงวันที่10กรกฎาคมยกเลิกการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะทางนี้นะคะตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์เสนอแผนงานหรือโครงการดำเนินการบันทึกข้อเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับการขอสนับสนุนงบประมาณค่ะแล้วก็มีการให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัดจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการผ่านระบบโซล่าพร้อมกับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยนะคะแบบฟอร์มต่างๆส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาเพื่อให้การดำเนินการเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเนี่ยภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางนี้ก็มีการให้พิจารณาดูไว้ก่อนนะคะก็สอดคล้องกับที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เรื่องของการถอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้นะคะเนื่องจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละค่ะ Daily News พาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้ว่าท้องถิ่นถอยเลิกแผนช็อปใช้เงินกู้เส้นสิริกัญญาลากไส้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านพลังงานไอซ์ชี้4กระทรวงไม่ส่งงบกรรมาธิการสิริกัญญาแฉมีแคตตาล็อกให้ท้องถิ่นช้อปปิ้งให้เงินกู้200,000 ล้านเจ้าตัวเชื่อสอถอชิงยกเลิกเสนอให้ท้องถิ่นโครงการโดยไม่มีคำอธิบายน่าจะล็อกสเปคจริงค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสอถอนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเร่งรัดในคดีโกงสอบครับโดย 13 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันหยุดราชการครับได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษพร้อมหารือแนวทางดำเนินคดีและก็การเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีความผิดก็มีรายงานนะครับว่านายธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ครับนายกใช้เวลาหารือนานเกือบชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากทำเนียบและก็ตอน 13:50 นายอนุทินโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ปลัดมหาดไทยนายอันสิทธิ์ธรรมธรัตน์ครับได้กล่าวถึงการสอบการทุจริตท้องถิ่นว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและข้าราชการมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนั้นจะดำเนินการควบคู่กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกเป็นประธานในการตรวจสอบนะครับอาทิหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงผบ.ตร.มีเลขาธิการกพ.เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งปลัดมหาดไทยมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นขยายผลที่กรรมการของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในเบื้องต้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุจริตภายในกรอบเวลาที่นายกให้ไว้30วันก็ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดลากคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันครับสถ.วุ่นอีกพิษยัดไส้ถอยกรูดใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเท้งหนุน3อดีตนายกเดินสายทำเพื่อประชาชนหนูเรียกถกทีมมหาดไทยหาช่องปลดพ้นราชการฟันคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกเรียกทีมมหาดไทยติดตามผลทุจริตสอบท้องถิ่นหาช่องดำเนินคดีเพิกถอนบรรจุข้าราชการที่กระทำผิดอธิบดีปป.รวบวงในฐานะประธานสอบพินัยร้ายแรง5บิ๊กสถ.ด้านปลัดมหาดไทยยันสางโกงต้องไปให้สุดเร่งแก้จุดบอดอย่าเหมารวมข้าราชการทั้งกระทรวงขณะที่เท้งมอง3อดีตนายกเคลื่อนไหวพบผู้นำอาเซียนไม่ใช่เรื่องเสียหายหากช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนเย้ยอนุทินควรแอคชั่นมากกว่านี้เพื่อไทยโต้วัดพลังการเมืองยก3อดีตนายกเป็นทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนณัฐพงศ์ สิริกัญญาชี้มหาดไทยสั่งเบรกใช้เงินกู้ 200,000 ล้านส่อแววชัดมียัดไส้จริงล็อกสเปคเอื้อเอกชนรับงานใหญ
1: ่ค่ะส่วนเดลินิวส์นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีประชุมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาวันหยุดเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเร่งรัดติดตามสอบโกงสอบรวมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเอาผิดผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางในการเพิกถอนการบรรจุผู้ทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีภาพนายกแต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อโปโลสีฟ้านะคะมาประชุมในวันหยุดพาดหัวเดลีนิวส์บอกว่าอนุทินถกมท.จี้เชือดโกงสอบสถ.ลบบรรจุผู้ทุจริตสอบวินัย5ข้าราชการเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาดไทยบนตึกไทยอนุทินติดตามความคืบหน้าโกงสอบลงโทษทุจริตท้องถิ่นโพสต์บอกติดตามความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นรับมืออุทกภัยด้านอธิบดีปป.ร่วมวงในฐานะประธานสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ค่ะ
0: 7:44 เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าเรื่องของคดีแอร์มีนาครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อีกคดีดังนะคะที่ยังต้องตามกันต่อค่ะเรื่องของการจับกุมตัวผู้ที่ใช้ชื่อแชทว่ารินรินคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนให้คดีแอมีนานะคะเมื่อวานช่วงสายๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ตัวการสำคัญใช้แอคเคาท์ไลน์รินรินเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซ่อนเฮโรอีนให้นายอุทัยนำตัวไปฝากขังศาลอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนในครอบครองขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์นะคะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวพ่อมีนาด้วยพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษจริงๆนะคะส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็ยังฝากย้ำกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้นะคะจากการจับกลุ่มตัวนายเอกวิทย์นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็ควบคุมตัวได้ที่พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากการสอบสวนก็สารภาพเป็นคนใช้ชื่อแชทว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายมารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจ้างแอมีนารับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลใช้นามแฝงว่าโรสนะคะหรือว่านางสาวจันทราที่เป็นผู้ติดต่อกับทางไลน์กับแอมีนาตรงนี้ก็จะต้องมีการไปสืบสวนนะคะเส้นทางการเงินของนายเอกวิทย์นะคะว่าที่พบตั้งแต่ปี67เนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทซึ่งนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนก็เห็นความผิดปกติเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะมติชนประเด็นนี้นะคะDaily News ค่ะประเด็นนี้เอกวิทย์ยันไม่ได้ตั้งใจรับผิดขอโทษแอมีนาครอบครัวโดนหิ้วส่งขังศาลจันทราหนีไปนอกเปิดปากขอโทษแอร์สาวการบินไทยและครอบครัวเอกวิทย์เจ้าของไลน์รินค่ะ
3: ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าโรสนะครับอันนี้คือเป็นบัญชีอวตารที่ควานหาคนรับหิ้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอร์สาวบีนานี่แหละครับสำหรับนามแฝงว่าโรสนะครับตอนนี้ตำรวจทราบชื่อจริงแล้วล่ะครับชื่อว่านางสาวจันทรานะครับแล้วก็เป็นผู้โอนเงินให้กับแอร์สาวมีนา2รอบยอดรวม 3,400 บาทโดยปรากฏชื่อในสลิปว่ามิสเตอร์คงก็คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีของคนลาวโดยโอนมาจากหลวงพระบางแล้วก็พบว่าโรสมีการข้ามไปสปป.ลาวบ่อยครั้งคาดว่าน่าจะไปเอาเฮโรอีนจากสปป.ลาวเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแล้วก็บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะส่งกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปให้ยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับหิ้วไปออสเตรเลียครับขณะนี้เจ้าตัวหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภูธรภาค5ได้เข้าคนบ้านพักซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับโรสหรือว่านางสาวจันทราเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับตามล่าจันทราต้นคดีแอร์มีนาบงการยัดผงเป๋าช้างโยงเครือข่ายฝั่งลาวมีบัญชีดำหน่วยปศใกล้ถึงตัวการใหญ่คดีแอร์มีนาหลังตำรวจระดมกำลังตามรวบผู้ร่วมขบวนการรายที่3เอกวิทย์หรือรินหนุ่มพะเยาได้คาพื้นที่อำเภอเชียงคำพบเชื่อมโยงถึงจันทราผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อโรสอีกหนึ่งตัวการสำคัญในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพบความสัมพันธ์โยงใยเป็นเครือญาติเป็นทั้งคนสั่งการให้ฝ่ายชายซื้อกระเป๋าลายช้างส่งมาให้ยัดเฮโรอีนพร้อมติดต่อจัดหาคนรับหิ้วออกนอกประเทศด้านบช.ปศ.ออกหมายจับแล้วล่าสุดพบใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลบหนีจากไทยไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเตรียมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจับกุมขบวนการจ้างเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์นะคะ ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จสมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนได้เพิ่มอีก4คนควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนค่ะพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อคือนายเฉินแล้วก็นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินแล้วก็มาขอร้องให้นายชัชวาลลงนามรับรองบุตรให้เด็กได้เข้าโรงเรียนด้วยความสงสารก็เลยยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าค่าจ้างหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมรอส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้การคุมตัวนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำนายบุตรบอกว่าเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรบอกเพียงสั้นๆเลยว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานในส่วนของชุดสืบสวนที่ทยอยจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะก็จับกุมได้แล้วผู้ต้องหา12คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนพ่อชาวจีนอีก2คนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเช้าของเมื่อวานตำรวจสน.บางยี่เรือมีการควบคุมตัวขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานขอกำลังสน.ใกล้เคียงค่ะร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขึ้นรถคุมขัง4ชุดด้วยการมีการแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหาหญิงนี้ตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดให้นั่งรถตู้และมีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์มท.สั่งด่วน878อำเภอรับมือบิดามารดาต่างชาติแสดงตนฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์จับเพิ่มอีก12คนแจ้งเกิดปลอมสิริพรปัดตอบสื่อถูกแจ้งข้อหาผิดมาตรา157เพิ่มมท.สั่งด่วนสำนักทะเบียน878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรับรองบุตรค่ะ
3: ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพสอบปากคำเป็นภาพชุดสืบสวนบชน.ครับนำตัวในเฉินรุนซินผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายพร้อมด้วยนายชัชวาลศรีสมุทรนาคผู้ลงนามรับรองบุตรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.บางยี่เรือในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวต่างด้าวชาวจีนมีสัญชาติไทยพร้อมคุมตัวทั้ง3คนดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับ27รายนอนคุกขบวนการพ่อทิพย์จ่อเพิกถอนสัญชาติ20มท.สั่งเข้มงวด878อำเภอศาลคดีอาญาทุจริตไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาขบวนการพ่อทิพย์กุมารจีนยกกระบี่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงร่วมทำเป็นขบวนการทั้งคนไทยและต่างชาติหลังพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวส่งฝากขังศาลเป็นพลวนล็อตแรกจำนวน27รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยและพ่อแม่ชาวจีนทั้งหมดคอตกเข้าตารางบิ๊กรานเผยตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้ว20คนได้แจ้งในทะเบียนสั่งเพิกถอนล่าสุดนะครับชุดคลี่คลายคดีขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม35หมายจับจับกลุ่มได้แล้ว31รายและมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกไปได้ด้านรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมท.สั่งการเร่งด่วนสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศอุดช่องโบรับรองบุตรชาวต่างชาติเท็จครับ
2: ค่ะ
3: 7นาฬิกา54นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเรื่องของการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็แก้เกมอาหารปรุงสำเร็จแพงเล็งดึง 100,000 ร้านเพิ่มเมนูข้าวแกงไทยช่วยไทยอิ่มจานละ40บาทนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรการที่พยายามจะนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สุภจีคิกออฟอุ้มคนทุนน้อยดึง 100,000 ร้านขายข้าวแกงถูกทปท.เข้มฝากเงินเกิน5ล้านต้องแจงถกกลต.จ่อคุมซื้อขายคริปโตทปท.ยกระดับมาตรการสกัดทุนเทาตุลาคมฝากเงินสดเกิน5ล้านต้องรายงานที่มาแลกเงินแบงค์ 1,000 บาทเป็น100หรือ500มูลค่า10ล้านบาทต้องแจ้งเหตุผลก็รวมประเด็นนะคะในเรื่องของแบงค์ชาติที่ออกมาตอนนี้เรื่องของมาตรการฝากถอนเงินเกิน5ล้านตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยนะคะ
2: แม่ข้าวแกง40บาทนี่ถ้า60 40จากไทยช่วยไทยพลัส
1: เนี่ย
2: จานไม่ถึง20บาทนะฮะ16 17บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ถ้าเกิดหมดมาตรการไปแล้วไง
2: อ๋อก็ต้องให้รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่น้ำซึมที่วงเวียนใหญ่ก็วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดีขึ้นครับแต่ว่าต้องติดเซ็นเซอร์ดูสภาพพื้นที่ตลอดเวลาว่ามีการทรุดมีการเอียงเพิ่มหรือไม่ครับพาดหัวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับติดเซ็นเซอร์ตึกอุโมงค์ทรุดผวาอาคารเอียงที่วงเวียนใหญ่ชัดชาติตัวถนนสุดวงเวียนใหญ่หรือสะพานลอยเปิดพื้นที่อัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินลดแรงกดทับเพิ่มความปลอดภัยสกัดความเสี่ยงสุดซ้ำเฝ้าระวังรัศมี30เมตรตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับด้านปภ.ผนึกวสท.และม.เกษตรติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวจับตาการเลื่อนตัวของอาคารครับ
1: ค่ะก่อนที่จะให้พี่ลงเล่าเรื่องของฟุตบอลเต็มๆในช่วงท้ายรายการขอมาที่ปิดท้ายประเด็นพาดหัวยิงโหดคางานบวชในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในติยะโดมม่วงสถานถูกยิงในงานบวชอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลอนุมัติหมายจับล่าตัวนายวิโรจน์แล้วก็นายธานี2พี่น้องมือปืนยิงโหดคางานบวชหนุ่มสดเหล้าอริเก่า2พี่น้องปรีเข้าหาเรื่องปืนสับไก่ฟุบแฟนดีเจเจ็บหนึ่งมารผจญแท้ๆสองพี่น้องเจอหน้าอาริเก่าในงานฉลองเตรียมบวชเพื่อนร่ำเมาสุราปรีเข้าถามติดใจอะไรก่อนก่อเหตุชักปืนยิงใส่ค่ะ
2: ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการจับการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรทิปอะนะฮะเราโอนเงินไปแล้วแล้วก็เชิดเงินหนีเนี่ยนะครับจับได้คือเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่ร่วมขบวนการนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจับตุ๋นขายบัตร BTS วงบอยแบนด์ดังเหยื่ออื้อกว่าร้อยตำรวจปคบเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งตุ๋นบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์เกาหลี BTS เข้าตรวจค้นนะครับ2จุดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวบภาพผู้ต้องหายกแก๊งพบเหยื่อเสียหายถึง105รายสูญเงิน1ล้าน8แสนบาทมือสร้างเพจปลอมรับได้เงินประมาณ8แสนนำไปใช้จ่ายเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตอนนี้เงินหมดแล้วนะครับผู้ต้องหามีใครกันบ้างนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวจุฑาวดีอายุ18ปีนายประธานนินอายุ20ปีแล้วก็นางสาวเชอร์ลีลินอายุ27ปีเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมขบวนการหลอกขายบัตรทิพย์กันนี่นะครับปิดท้ายนะครับเร
1: ื่
2: องของฟุตบอลโลกนะครับคู่ตอนตีสี่จบไปแล้วเมื่อสักเกือบๆชั่วโมงที่ผ่านมาครับผลสรุปก็คืออังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะฮะถูกเปลี่ยนตัวไป
1: ว
2: ัน
1: นี้ไม่มีชื่อลงเรียกเลยนะในสนาม
2: ใช่ครับคือเพื่อนไม่ส่งบอลให้เลยแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับก็พ่ายไปอังกฤษตอนนี้เข้า4ทีมตามฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง8โมงเช้านะครับรอติดตามอาร์เจนตินาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ค่ะตามเชียร์กันนะคะติดตามได้ที่ FM 99เราก็มีนักพากย์รออยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

นี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายเอาประชาชนส่วนมากที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปย่อมหวาดกลัวคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยเทวดาหมายเอาอารมณ์38ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อารมณ์38แบ่งเป็น6หมวดใหญ่คือ 1. รูปารมณ์อารมณ์ทางตา12คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท 2. สัทธารมณ์อารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น 1. 3. คันธารมณ์อารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น 1. 4. รสารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น 1. 5. โอฏฐัพพารมณ์อารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น 3. 6. ธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ 20. สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่รูปละเอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1รสารมณ์1โอฏฐัพพารมณ์3ธรรมารมณ์20รวมอารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกาม
ต่างวา

จาและใจไว้ชอบปรารถหมายถึงกล่าววาจาสุจริตสี่อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริตสามอย่างคือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆะปัจฉะธรรม4ประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรทำ4ประการคือ 1. อุทธานสัมปทา 2. อารักขาสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตา 4. สมชีวิตาอุทธานสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทาคือคุณลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายตายมาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยทำไว้ในใจว่าชะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตน
อยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือกุลบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว 4. มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณระบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่า
เรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้ากุลบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะกุลบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรทำสี่ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ 1. ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กรรมศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดี
ทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอ
เป็น

ักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกปัญญาธรรมะในคีตสูตรในสังยุตตนิกายสาขาทวักพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: อข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเกมระหว่างอังกฤษพบนอร์เวย์ที่สนามไมอามี่สเตเดียมเริ่มเกมมา36นาทีนอร์เวย์ออกนำก่อน1-0จากจังหวะเฮนรี่เคนเสียบบอลกลางสนามก่อนบอลมาถึงอันเดรียสเยเลดูฟเจ้าตัวพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดเต็มข้อบอลพุ่งชนเสา2เข้าประตูแบบสุดสวยช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2อังกฤษมาตีเสมอ1-1จากจังหวะแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายบอลให้จูดเบลลิงแฮมแตะบอลแล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดผ่านมือเออยานนีลันหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก่อนจบ90นาทียังเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษกระทั่งช่วงต่อเวลานาทีที่93สิงโตคำรามขึ้นนำ2-1จากจังหวะมอร์แกนโรเจอร์ได้ลองยิงไกลบอลไปติดเซฟเออร์ยานีลันแต่ยังมาเข้าทางจูดเบลลิงแฮมตามซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้จบเกม120นาทีอังกฤษแซงเอาชนะนอร์เวย์2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ไปพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เตือนภาคใต้คลื่นลมแรงและฝนตกหนักประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวโดยในช่วงวันที่12-14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่กระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ยดาราการทองลิ่มคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้าง

0: ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินค้าข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิก

0: นุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกลุ่มเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้

0: วนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการชี้ภาพทักษิณพบผู้นำอินโดนีเซียแค่สีสันการเมืองเผยปราโบโวเพื่อนเก่าทักษิณพบกันไม่ใช่แปลกผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีมาก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกรัฐมนตรีนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจที่รัฐบาลไทยมอบหมายหรือส่งไปดำเนินการแทนจึงไม่ควรตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตของรัฐบาลไทยการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเทคโนปทุมวันสั่งล็อกดาวน์ช่วงวันสถาปนาสถาบันรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทรนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาในบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงออกประกาศดังนี้ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9

สิงหาคมพ.ศ. 2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงในช่วงวันเวลาดังกล่าวให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทดแทนหรือปรับรูปแบบวิธีการตามความเหมาะสมทางนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม

0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลก2026ผ่านฟรีทีวีโมโดแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ครบทั้งรอบรองชนะเลิศ2คู่และรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมถ่ายทอดสดสเปนพบฝรั่งเศสคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.อังกฤษพบอาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์คืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันและยังเสมอกัน1ประตูต่อ1และรอบชิงชนะเลิศคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา 2:00 น.โดยทั้ง3เกมใหญ่ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษ

0: ขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวาน

านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนัก
1: ไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว1-0ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1-1ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนบริลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอัลวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเชยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฝูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสีย

ียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว

0: ข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คิดถึงกลิ่นอายหวานหวานผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุมารจีน3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเครนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มนอกชายฝั่งฟูกวกทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงเลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะระบาดเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่า

มีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 น.จะมีการ

0: สลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
1: ค่ะมาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางนี้ทางนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
0: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันและก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ล่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการทรุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่ว่าบริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: โตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากล นะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะอยากไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำ

0: ทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าวันนี้ครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสว.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ซึ่งเราจะคุ้นชินกับคำว่าหัวสว.แต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสว.ที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: มาติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 ช้านะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆ

0: ในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่าผลงานของจูดบริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลยสุดยอดระดับโลกแล้วครับ
1: ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบรลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120บวก1เมื่อลาตาโรมาติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: และวันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวัชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 นครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญและก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 นาทีไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบุญจบแรงอายุ50ปีชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายริบหรี่ค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือวุดวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ

0: เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือประมงวิ่งเข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับเสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กัวทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมัคคุเทศก์อีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดียที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ฟู่กัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะสำหรับเกาะฟู่กัวนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะ
0: ไต้ฝุ่นบาวีครับพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องจากพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นไมซักที่เพิ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ครับไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าสู่ชายฝั่งเมืองอี้หวนและก็ไทโจในมณฑลเจ้อเจียงช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกบริเวณรถไฟความเร็วสูงและบริเวณท่าเรือข้ามฟากก็ต้องหยุดชะงักรวมถึงโรงเรียนหลายแห่งสั่งงดการเรียนการสอนชั่วคราวแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในแผ่นดินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,700,000 คนล่วงหน้าก่อนพายุจะเข้าถล่มเช่นเดียวกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้สั่งอพยพประชาชนราวๆ 34,000 คนออกจากแถบชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภัยสูงส่วนกรุงปักกิ่งแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ว่าเกิดฝนตกหนักจนต้องอพยพประชาชนกว่าแสนคนและเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมี่หยุ่นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่าน

0: ะครับวันนี้ต้องถามแฟนที่ชอบกีฬาว่าได้นอนหรือยัง
1: ใช่ขวัญกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์ได้นอนหรือยังคะตีห้ากว่าๆยังแข่งกันไม่จบเลยนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: คือผมหลับไปคือวันศุกร์ใช่ไหมฮะผมออกอากาศเสร็จสามทุ่มกว่าก็หลับไปตอนสักสี่ทุ่มแล้วมาตื่นตอนประมาณตีหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่หลับเลยจนบัดนี
1: ้
0: เพราะว่าดูคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เสร็จแล้ว
1: อาจารย์จีน่าสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหกว่าจะจบเกมนานมากอาจารย์
0: ใช่แล้วก็มาดูคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ดูวอลเลย์บอลไปด้วยเพราะนั้นเป็นสมาชิกแล้วก็คุ้มเลย
1: คุ้มนะคะ
0: นี้เนี่ยก็จะบอกกับคุณขวัญว่าผมนี่ขอคารวะหัวใจของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณขวัญได้ดูไหม
1: ขวัญไม่ได้ดูค่ะอาจารย์ที่ที่บ้านไม่มีช่องทางในการดูอาจารย์คะ
0: ก็ชนะบราซิลมาได้3เซตรวดก็เลยไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นแต่จริงๆแม้ว่าเราจะแพ้บราซิลเนี่ยเราก็ไม่ตกชั้นอยู่ดีเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าทีมที่ตกชั้นแน่ๆก็คือบัลแกเรียนะและทีมที่รอดเมื่อเช้านี้ก็คือยูเครนนะครับอันนี้ผมนี่มีบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปเรียนทางด้านการกีฬาทำไมสนใจกีฬามากมายความจริงไอ้ตอนเอนทรานซ์เข้ามหาลัยนะคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ผมเลือกคณะเกษตรก่อนแล้วต่อมาผมก็เลือกครุพละหมายความว่าเป็นครูสอนพระศึกษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าผมไปติดเกษตรซะก่อนไง
1: ใช่แล้วถ้า สมัยนั้นถ้าเลือกแล้วเลือกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่ารอบสอบรอบเดียวจบไม่ได้มีแบบ 2-3 รอบใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: รอบเดียวเลยครับและสมัยผมเนี่ยถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เหมือนว่าช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตม
1: ัน
0: จะหมดอนาคตไปเลยอะ
1: เอาสมัยนั้นยังไม่มีรามคำแหงหรอคะอาจารย
0: ์เพิ่งเริ่มมีแต่ความรู้สึกของคนสมัยนั้นถ
1: ้
0: าเอ็นทรานมหาวิทยาลัยหลักไม่ได้เนี่ยรู้สึกมันเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามาคิดย้อนหลังนะเอ๊ะถ้าผมสอบเข้าไม่ได้ผมอยู่สุพรรณผมอาจจะร่ำรวยกว่านี้เป็นพ่อค้าขายไอศกรี
1: มค้าขายผักต่อจากคุณพ่อหรือเปล่าคะค้าขายไอศกรีมเหรอคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ผมค้าขายไอศกรีมเมื่อตอนม.ศ.4ม.ศ.5เชิดยานขายไอติมถังใหญ่ๆที่ซ้อนท้ายจักรยานนะวันหนึ่ง250แท่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้กำไรวันละ27.50 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือในยุคของผมเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่บ้านค้าขายเนี่ยถือว่าชีวิตตกอับแต่ในปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วก็รับเงินเดือนต้องต่อยสู้คนที่เขาทำมาค้าขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดย้อนทำปัจจุบันให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองทีนี้จากวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะฝากแฟนรายการนะครับว่ารายการวันจันทร์ที่6กรกฎาคมกับวันที่7กรกฎาคมเนี่ยท่านไปฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะว่าดูฟุตบอลแล้วได้อะไรผมเทียบเคียงระหว่างฟุตบอลกับการทำการเกษตรนะครับและวันที่8ที่9ที่10ผมก็ตอบปัญหาท่านเรื่องการสร้างสวนผักประดับในบ้านคือไม่ใช่ปลูกผักเป็นแปลงนะปล
1: ู
0: กผักเป็นซุ้มปลูกผักเป็นจัตุรัสผักเป็นวงเวียนผักผักบนโต๊ะผักลอยฟ้าผักคอนโดเนี่ยก็ไปฟังนะครับพุธพฤหัสศุกร์และวันจันทร์อันนี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือแฟนรายการที่ถามมาบอกว่าอยู่หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินเนี่ยมีหน้าดินอยู่นิดเดียวนอกนั้นเป็นดินลูกรัง

0: ฟังอาจารย์แล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ต้องทำยังไงผมพูดให้ท่านแล้ว20นาทีนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569
1: ค่ะ
0: คุณขวัญครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ได้ข่าวเรื่องพายุบ้างหรือเปล่า
1: ได้ข่าวเรื่องพายุค่ะแต่ว่าพายุที่แวดล้อมอยู่สำหรับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบาวีใช่ไหมคะก็ยังไม่คือไม่ได้ถึงขั้นที่จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆแต่เราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ถ้าเราย้อนหลังไป3ลูกนะ
1: เมขลาใช่ไหมคะ
0: เริ่มจากเมขลาซึ่งไทยเป็นคนตั้งชื่อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาไม้สัก
1: ใช่
0: ไม้สักก็คือไม้สักอันนี้กัมพูชาตั้งชื่อ
1: ค่ะ
0: แต่บาวีหรือบางคนอ่านวีก็มีนะบางคนบอกบาวีอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครตั้งชื่อแต่ว่าเวลานี้นะผลกระทบจากไมซักเราไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่เราก็เห็นไหมครับที่ชลบุรีน้ำท่วมถนนโฟมลอยฟ้องเลยเนี่ยแล้วที่จีนนะ
1: ฮะที่จีนหนักมากอาจารย
0: ์ท่วมสูง6-7เมตรอ่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้โหหนักมากเลยแล้วที่สำคัญคือพายุลูกล่าสุดเนี่ยที่ชื่อว่าบาวีเนี่ยนะหรือบาวีเนี่ยบาวีเนี่ย
1: มาจากเวียดนามอาจารย์ค่ะชื่อพายุนะคะ
0: ตกลงอ่านบาวีหรือบาวี
1: บาวีค่ะ
0: คือ
1: BAVI ค่ะ BAVI บาวี
0: บางคนก็อ่านบาวีก็มีนะฮะบาวีก็มี
1: ค่ะเป็นชื่อมาจากอุทยานแห่งชาติบาวีของเวียดนามเขาเป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือก็เป็นเกี่ยวกับอุทยานน่าจะเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นลักษณะของป่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับแหมทีนี้พายุลูกนี้เนี่ยขอบเขตของพายุมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ
1: ค่ะ
0: เขาเปรียบเทียบบอกว่ามันกว้างเท่ากับฝรั่งเศสทั้งประเทศถามว่าผมพูดทำไมเรื่องพายุเนี่ย คือคุณขวัญครับช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งต้นสิงหาเนี่ยพายุมากี่ลูกเนี่ยมันมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นใช่ไหมอย่างเมฆขลาก็ขึ้นไปโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไม้สักก็ขึ้นไปทางจีนทางญี่ปุ่น
1: บ้านจีนค่ะ
0: แล้วก็บาวีนี่ก็เข้าเกณฑ์เต็ม
1: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวอพยพคนเป็นหมื่นคนน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: และประกอบกับคนจีนในอดีตที่ต้องหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้ประเทศไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่ามีคนเขาเล่าให้ผมฟังบอกมันอยู่ไม่ได้พอถึงเวลาน้ำมันก็ท่วม
1: ค่ะ
0: นะอยู่ลำบากเขาบอกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะสมัยก่อนเตี่ยบอกว่าโอ้ลื้อต่อเสี่ยมล้อเสี่ยมห่อเสี่ยมล้อก็คือสยามประเทศ
1: ค่ะ
0: นะบอกว่าโอ้โหดีที่สุดเลยจะไปหาภูมิประเทศที่ไหนดีที่สุดแต่ปีนี้ผมหยิบยกเรื่องนี้ชวนคุณขวัญคุยเรื่องนี้เพราะผมจะบอกว่าตั้งแต่กลางสิงหานะสิงหากันยาตุลาต้องเตรียมตัวรับกับวิกฤตมากในส่วนราชการเวลานี้ปภ.นะครับก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดงบประมาณกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมือและที่สำคัญนะคุณขวัญที่แล้วมาเนี่ยมันจะมีจิตอาสาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องข้อมูล
1: จิตอาสาขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาผักตบชวาอาจารย์ก็พูดอยู่แต่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: คือจิตอาสาที่เวลาเกิดภัยพิบัติแล้วไปช่วยนะแล้วก็มูลนิธิไม่ว่าจะเป็นปอตึกตึงร่วมกับตันยูสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะจะบอกว่าไปหยิบตังมาไปหยิบตังมาเขาบอกทำไมอ่ะนั่นอาแปะอีไล่เลยบอกอาแปะมาแล้วเขาบอกอาแปะเนี่ยเขาอยู่ปอดเต็กเสียงตึงเราก็ไม่รู้ว่าปอดเต็กเสียงตึงคืออะไรเอาก็คือ

0: ปอเต็กตึงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะชาวบ้านก็จะร่วมใจกันบริจาคสมัยก่อนนะเตี่ยเขาบอกได้ๆไปหยิบตังมาเร็วๆๆนะแต่เขามาแล้วเขามาละก่อนรับบริจาคทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมคารวะน้ำใจของท่านเหล่านี้เหลือเกินแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีใจจะไปช่วยแต่ใครจะเป็นผู้ประสานงาน
1: ค่ะ
0: คุณขวัญนึกออกนะ
1: พอนึกออกอาจารย์เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตด้านอุทกภัยขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขวัญเห็นชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่อะค่ะอาจารย์คะหลายหน่วยงานเข้าไปเยอะมากแล้วการประสานงานที่ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีศูนย์บัญชาการรวมเนี่ยมันค่อนข้างทำให้สับสนแล้วก็การช่วยเหลือพื้นที่ในหาดใหญ่ตอนที่เกิดวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยทำให้ค่อนข้างยากมากแล้วก็หลายพื้นที่ก็คือคนที่อยากไปช่วยเหลือก็อยากไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันเขามาจากพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สภาพสิ่งแวดล้อมว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้หรือว่ามีพื้นผังเมืองเป็นยังไงอะค่ะอาจารย์คะแล้วก็การประสานงานค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พอมันยากหลายหน่วยงานปุ๊บล่าช้าประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าออกไปอีกอะค่ะอาจารย์คะ
0: ใช่คุณขวัญรู้จักผู้ว่าหมูป่าไหม
1: รู้จักค่ะผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ค่ะใช
0: ่นั่นแหละนะเนี่ยเขาจบวิศวะเกษตรแต่ว่าเสียดายท่านจากพวกเราไปแล้ว
1: ใช่ค่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็ง
0: จากเองขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเพราะว่า
1: ค่ะ
0: อยากให้ทำแบบนั้นอะ
1: ค่ะ
0: เวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะผู้อำนวยการเหตุการณ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์แล้วก็คือทุกคนมาให้ข้อมูลที่ศูนย์รวมของผู้อำนวยการเหตุการณ์เสร็จปึ้งแล้วก็จะเป็นคนสั่งการคนเดียวแล้วก็กระจายกันไปในแต่ละสายงาน
0: ถูกต้องทุกคนไปรายงานแล้วก็รับคำสั่งว่าจะไปไหนอย่างไรทำยังไงนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนที่ต้องเก่งนะต้องเก่งและต้องมีความสามารถรู้ภูมิประเทศรู้หนักรู้เบาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าคนที่ยินดีพร้อมจะไปช่วยคนเหล่านี้เราน่าจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยยามสงบเนี่ยก็อาจจะต้องปูนบำเหน็จราชการอาจจะต้องปูนบำเหน็จให้กับท่านที่มีจิตอาสาจะเป็นเหรียญตาหรือจะเป็นถ้าคุณเป็นอาสาที่ไปช่วยงานนี้คุณจะได้ลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคนที่เขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังหรอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งตอบแทนที่ภาครัฐสามารถให้ได้เพื่อเป็นการแบบคือบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้อยากได้คำตอบแทนอะไรหรออาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าการให้แล้วก็เหมือนภาครัฐตอบแทนเขาเนี่ยเขาก็มีความดีใจนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำแล้วมีคนเห็นความดีของเราการกระทำของเราอ่ะมันก็เป็นความดีใจภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะ
0: ครับขอญาติเอ่ยนามในอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กับคุณท็อปนะสมัยก่อนท่านก็เป็นดาราหนังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านเริ่มเป็นที่รู้จักในด้านนี้เนี่ยตอนนั้นมีตึกถล่มที่โคราชคุณขวัญตอบหรือยังตอนนั้น
1: คือขวัญว่าขวัญไม่แน่ใจแต่หลายปีมากแล้วอาจารย์ขวัญไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวัญเริ่มทำข่าวหรือยังอะค่ะหรือว่ากำลังเรียนอย
0: ู่อย่างแน่ๆตอนนั้นอะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาอยู่ชั้นบนเนี่ยพอตึกมันถล่มปุ๊บมันรูดลงมาปุ๊บเขาก็มาถึงพื้นแล้วก็เหมือนลิฟต์มาถึงเพื่อนแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเลย
1: อันนี้คืออยู่ในภาวะช็อกหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดหรืออะไรเพราะว่าถ้ารูดลงมาขนาดนั้นต้องได้รับผลกระทบทางร่างกายบ้างหรือเปล่า
0: ไม่เลย
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นคนที่บริษัทเชลเขาเล่าให้ผมฟังแต่บางคนก็ติดอยู่ในซากเพราะฉะนั้นที่ผมเสียดายและเสียใจมากนะมนุษย์ในโลกเนี่ย

0: มีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาแต่มนุษย์กลับเอาเงินเนี่ยไปสร้างอาวุธไปค้าอาวุธแล้วก็ไปเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันทำร้ายกัน3วันดี4วันบ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าโลกนี้มีผู้นำประเทศที่3วันดี4วันบ้าคิดแต่จะค้าขายเอากำไรหุ้นน้ำมันหุ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ประหลาดนะฮ
1: ะ
0: และผมเสียใจว่าที่จริงอ่ะมนุษยชาติเนี่ยควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะและหลังสุดที่เราเห็นว่าเป็นภัยพิบัติเป็นรายวันนะฮะก็มีอยู่สองเรื่องคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี
1: ่และ
0: สารเสพติดนี่ก็เป็นช่วงอาจารย์บ้วนมาบ่นหรือจะเรียกว่าคิดบ้วนชวนเตือนภัยก็ได้ว่าขอให้คิดคือเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขอให้คิดในทางร้ายไว้ก่อนว่าถ้าท่วมตอนนี้เรือเราอยู่ไหนบ้านเราจะรีบเอากระบอกไม้ไผ่และเอาถังน้ำมัน200ลิตรผูกเป็นแพโยงไว้กับต้นไม้3ต้นไว้หรือยังเชือกย่อนย่อนหน่อยของทุกอย่างวางไว้ตรงนี้ลอยขึ้นลอยลงแล้วก็น้ำไม่พัดไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เตรียมให้พร้อมคุณขวัญบ้านผมนะเคยประสบภัยพิบัติ
1: ขวัญขอเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะถ
0: ้
1: าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถมีกระเป๋าเตรียมแบบเหมือนว่าฉุกเฉินนะคะจากเหตุกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวที่ช่วงเดือนมีนาคมของปี2568ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เตือนสติว่าคือท่านสามารถหยิบเอกสารที่เป็นเอกสารแบบจำเป็นหรือว่าสำคัญสมุดบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านหรือว่ายาที่ท่านต้องรับประทานทุกวันอยู่ในกระเป๋าเป้ใบเดียวเนี่ยแล้วท่านสามารถหยิบออกไปได้เลยไม่ใช่แบบว่าพอถึงสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วเหมือนกับว่าเราก็ตื่นตกใจอ่ะแล้วเราก็หยิบหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ค่ะมันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาจารย์อยู่ดีๆน้ำก็ผุดขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วอาคารมันก็เอียงเราอาจจะต้องมีการอพยพออกจากที่อยู่ของเราเนี่ยอย่างแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นเหตุภัยธรรมชาติอย่างที่อาจารย์กล่าวก็เราก็สามารถหยิบไปได้เลยถ้าเรามีเป้ที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติไว้นะคะอันนี้เสริมไว้กับที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะ
0: และถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรีบเจรจากับกรมการศาสนาแล้วก็ในทุกจุดของชุมชนเนี่ยต้องรีบสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งที่เป็นหลักว่า
1: เป็นสถานที่รวมพลอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: เกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้ไปรวมตัวที่วัดนี
1: ้ค่ะ
0: ความช่วยเหลือจะไปที่วัดนี้อย่างน้อยชาวบ้านมีกินมีอยู่เมื่อประสบภัยพิบัติขอโทษแฟนรายการที่เราพูดวันนี้แล้วอาจจะทำให้จิตตกนิดหน่อยแต่ safety first ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าขอให้พวกเราทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาอย่างผมเนี่ยภรรยาออกจากบ้านปั๊บเขาก็สาวกว่าเราตั้ง5ปีใช่ไหมเขาก็เพิ่งจะ70เนี่ยคำอวยพรเราก็คือว่าเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะถ้ามาผิดเวลาปลอดภัยดีนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ห่วงหาอาทรนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพสุราแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการดื่มไม่ดื่มอย่างมีวัฒนธรรมดื่มเละละอย่างคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าดื่มเละละแต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนที่เคยดื่มมาแล้วเนี่ย

0: ในเมตาบอลิซึมในร่างกายมันอาจจะต้องการถ้าไม่ได้ดื่มอาจจะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าทำไงจะดื่มอย่างมีวัฒนธรรมและภัยพิบัติทางด้านนี้มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดก็น้อยลงทีนี้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับภัยพิบัติในเรื่องโรคพืชแมลงศัตรูพืชปลาหมอครางดำหรือจะเป็นหอยเชอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสนะนอกจากว่าบางอย่างเราเลี้ยงไว้เช่นผักตบชวาเลี้ยงไว้ใช้งบผมเลยเปลี่ยนชื่อผักกันเลยว่าไอ้ผักกินงบภัยพิบัติทางด้านการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องหลักๆสองเรื่องนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์หนึ่งภัยพิบัติทางการตลาด
1: ค่ะ
0: สองภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะหนักมากตัวอย่างที่บ้านคุณขวัญเวลานี้ทุเรียนใต้กำลังออก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าผลจากพายุไมซักก็ทำให้ลงเจนเนี่ยเสียหายเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็กระทบชิ่งมาถึงทุเรียนไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะเตรียมการอย่างไรอันนี้เราผู้เกี่ยวข้องก็รีบไปจัดการและพูดถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและจะมีใครเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ขอได้รับคำชื่นชมจากทางรายการของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะก็อีก30วันนะคะน่าจะกลับมาค้าขายส่งออกกุ้งกับปลากระพงได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้ไปเซ็น MOU ร่วมกับทางรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียหลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็กับนายกอันวาอิบราฮิมก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ถามพอมีกุ้งส่งออกมีปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียแล้วนะคะก็ต้องมีหม้อหุงข้าวค่ะขวัญขอแนะนำนะคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเชิญเลยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะค่ะหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะแรงดันเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นหม้อที่อเนกประสงค์มากๆค่ะ5 in 1เลยค่ะ5ใน1เลยนะคะก็คือทำได้แบบนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำสตูก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้ในหม้อใบนี้นะคะความจุจุมากๆค่ะจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยก็ลดได้ไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ค่ะทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะรับประกันยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายกันแค่หลักพันต้นๆค่ะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ที่หมายเลข021143990 021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียงสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกลับมาติดตามเกษตรทั่วไทยในช่วงที่2กันต่อหลังฟังข่าวจบค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสวไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาหวังคุมองค์กรอิสระทั้งระบบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีที่มีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสวทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มี

0: สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็แฟนๆรายการทั่วประเทศไทยซึ่งคาดหมายว่าหลายสถานีจะได้ถ่ายทอดเสียงเราอยู่ณขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าช่วงแรกที่เราได้คุยกันไปครึ่งชั่วโมงก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อะไรอะไรท่านก็ไปฟังย้อนหลังดูนะสำหรับท่านไม่ได้ฟังแต่ว่าท่านที่ถามปัญหามาคุณขวัญผมคิดว่าผมจะเริ่มปัญหาเลยดีไหม
1: เริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเรามีคำถามค้างจากสัปดาห์ก่อนมาหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะคะคำถามจากสัปดาห์ก่อนเริ่มกันที่คำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
2: ์เอามะละกอเลย
1: ได้เลยค่ะคุณฟังขอวิธีแนะนำดูแลมะละกอช่วงที่ติดดอกอ่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับช่วงมะละกอติดดอกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
2: คืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนบอกเป็นพืชกลัวน้ำคนก็เลยกลัวที่จะให้น้ำมะละกอจนกระทั่งพอมะละกอติดดอกมาปั๊บเนี่ยมันขาดน้ำมันจะไม่ได้รับการผสมมันก็จะไม่ติดดอกก็จะร่วงมันหลายคนจะเห็นมะละกอติดลูกลูกนึงแล้วก็เว้นไปแล้วก็ไปติดอีกทีห่างไปเกือบศอกไอ้นั่นแหละเพราะท่านละเลยเรื่องน้ำจำไว้เลยนะครับมะละกอมันเปราะบางต่อเรื่องน้ำท่วมนะ
1: ฮะ
2: แต่มันก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอสมัยผมทำรายการทีวีเนี่ยผมจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อช่วงโทรหาประชุม
1: แล้วก็เคยมีคนถามผมว่าประชุมคือน้ำเหรอ
2: ได้เคยมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ประชุมเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดไหนผมบอกไม่ใช่คำว่าประชุมเนี่ยผมเอามาจากคำว่าชุ่มชื้น
1: ค่ะ
2: และตอนแรกเนี่ยผมมีทั้งโทรหาประชุมโทรหาลุงชื้นถามว่าทำไมผมซ่อนไว้ว่าพืชทุกชนิดต้องการความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดเวลาและต้นไม้จะกลัวตะแฉะกับตะแห้งนะครับอันนี้ก็ย้ำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก่อนจะมีโคลัมน์เนี้ยผมโทรหาในกอก็คือนายกอ่ะนะเพราะว่าตอนนั้นกล้าโทรแต่ตอนหลังตั้งเราปฏิวัติมาไม่กล้าโทรนะครับก็เลยมาไปโทรหาประชุมทีนี้มะละกอเนี่ยพอช่วงติดลูกสิ่งที่ต้องทำนะคือน้ำอย่าให้ขาดนะครับประการที่สองเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกอ่ะแม่คนไหนจะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอ
1: นะ
2: 15-3 ตัวเนี่ยใส่ให้กับมะละกอด้วยนะครับเป็นระยะก็แล้วแต่ท่านใส่มากใส่น้อยนะครับแต่อย่าเยอะเกินนะครับใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่านะฮะทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยครับคุณขวัญจะมีคนถามปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเข้าเดือนหน้านะ
1: สิงหาคมเนี่ย
2: 3เดือนเนี่ยจะมีแต่คำถามมะละกอทำไมใบเหลืองมะละกอทำไมใบเหลืองทำไมมะละกอเหี่ยวตายทำไมเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรครับฮะสาเหตุเพราะว่าเวลาท่านปลูกมะละกอเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ปลูกในบ้านจัดสรรนะคุณขวัญนึกถึงบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีกำแพงรอบบ้านเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
2: ์
1: รากเหรอคะรากมันไปไม่ถึง
2: แล้วดินที่ปลูกอ่ะท่านมักจะปลูกในที่ดินแบนตะแต่พอฝนมันตกลงมาเนี่ยครับ
1: น้ำมัน
2: ท่วมบางคนบอกไม่ท่วมคำว่าน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำไม่ได้ล้นมาที่ผิวดินแต่น้ำระบายไม่ออกครับ
1: มันชุ่มอยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมคะ
2: ใช่มันอยู่ใต้ดินนั่นแหละแต่รากมันแช่น้ำอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมะละกอที่หมู่บ้านจัดสรรหรือตำบ้านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ยกโคกไว้นะ
1: ค่ะ
2: ท่านจะต้องหาทางขุดล่องในบริเวณบ้านท่านเนี่ยจากที่สูงลงมาที่ต่ำแล้วน้ำเนี่ยมันจะออกจากบ้านเราเนี่ยทางไหนเขาเรียกว่าทำทางระบายน้ำถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งมะละกอจะตายก่อนสองขนุนจะตายก่อนเพราะฉะนั้นปลูกมะละกอดินต้องระบายน้ำดีน
1: ะ
2: ก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินเหนียวน้ำมันจะขังนะปลูกขนุนสองอย่างนี่ถ้าเราปลูกเราก็ควรจะยกโคกขึ้นมาหรือยกล่องขึ้นมานะครับก็จะทำให้มะละกอเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมตายนะครับอันนี้ก็พ่วงเข้าไปกับคำถามว่าตอนติดดอกจะต้องทำยังไงบ้างต่อคำถามเลยก็ได้มะละกอมีคนถามบอกมะละกอที่บ้านทำไมติดลูกเล็กๆติดเยอะแต่เป็นลูกเล็กๆเล็กๆทำไมลูกไม่ใหญ่ล่ะอันนี้สงสัยว่าท่านคงจะไปหยิบมะละกอซึ่งพันมันลูกเล็กหรือมั้งคือมันมีมะละกออยู่พันหนึ่งฮะชื่อพันปากช่องหนึ่งลูกจะเล็กขนาดแตงล้านอ่ะคุณขวัญ
1: แตงล้านแตงอ๋อที่เขานึกออกแล้วจ้ะคือตอนแรก
2: คือ
1: แตงกว
2: าย
1: าวๆหน่อยประมาณคืบครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
2: ้ประมาณคืบนะ
1: ค
2: ่ะนะเพราะฉะนั้นแตงล้านผมไปเปรียบเทียบกับแตงล้านหมายความว่าความใหญ่ของลูกมะละกอเนี่ยความกว้างอาจจะกว้างกว่าแตงล้านแต่ความสั้นอาจจะสั้นกว่านิดหนึ่งมันจะติดดกมากเลยชื่อพันปากช่องหนึ่งสาเหตุที่ชื่อพันปากช่องหนึ่งเนี่ยเพราะอาจารย์ที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาคนปลูกมะละกอในบ้านเนี่ยบางทีเก็บมาลูกหนึ่งมันกินไม่หมดเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าปลูกในบ้านเอามะละกอลูกเล็กๆพามาปุ๊บตักกินหนึ่งลูกหนึ่งคนพอดีเลย
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้หนึ่งท่านลองดูสายพันธุ์นะครับว่าท่านจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะเพราะถ้าลูกมันไม่ใหญ่เลยเนี่ยเด็ดลูกบางลูกออกแล้วลูกก็ไม่ใหญ่เพราะพันธุ์มันแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นคำตอบแต่ว่าในกรณีที่มะละกอติดลูกแล้วลูกเป็นพันธุ์ลูกใหญ่แต่ลูกมันไม่ใหญ่อันนี้แปลว่าท่านขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยไม่พอมันก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปเลี้ยงลูกวันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับมะละกอเราเปิดคลินิกมะละกอ
1: นะ
2: ถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็นำถามอาจารย์บ้วนให้นะคะไปต่อกันอีกคำถามนึงเลยไหมคะอาจารย์คะ
2: ค้างเก่าครับเชิญฮะ
1: ค่ะสำหรับคำถามที่ค้างเดิมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นอโศกค่ะได้ตัดต้นอโศกออกจากริมรั้วบ้านที่สูงประมาณตึก2ชั้นนะคะทิ้งออกไปก็คือต้นอโศกปลูกอยู่ริมรั้วบ้านประมาณตึก2ชั้นน่ะนะคะก็ตอนนี้ดินที่อยู่แนวริมรั้วตรงนั้นนะคะเคยมีต้นอโศกอยู่เนี่ยมันยุบตัวลงขอถามอาจารย์บ้วนว่าจะแก้ไขยังไงในกรณีที่ดินมันยุบตัวลงไปทำยังไงได้บ้างทำยังไงดีคะอาจารย
2: ์แหมนี่ผมเสียดายนะ
1: ทํา
2: ไปขุดออกนี่อย่างนี้แสดงว่าขุดออกใช่มั้ยฮะ
1: เขาใช้คำว่าตัดต้นอโศกอาจารย์ก็ถ้าตัดมันยังเหลือแสดงขวัญว่าน่าจะขุดออกอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะค่ะเพราะว่าดินมันยุบแสดงว่ารากมันต้องไปทั้งหมดเลย
2: ต้องขุดเพราะว่าถ้าตัดเนี่ยมันจะแตกใหม
1: ่ค่ะ
2: อโศกนะถ้าจะให้ดูสวยเนี่ยนะต้นมันจะตรงดิ่งขึ้นไปเหมือนแท่งดินสอเลยครับ
1: ค่ะ
2: ท่านสามารถที่จะทำได้โดยการตัดโดยให้มันเหลือสูงสักประมาณ2เมตรแล้วก็มีการตัดหลายปีก็ตัดสักครั้งหนึ่งมันไม่ต้องตัดทุกปีหรอกนะครับยังสวยนะถ ้าคุณขวัญขับรถไปที่วัดถ้ำเสือแล้วก็วิ่งเข้ากาญจนบุรีนะ
1: ค่ะ
2: หมายความว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะนั่นน่ะจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งตกอโศกริมรั้วสวยมากถ้ามากำแพงแสนถ
1: ้
2: ามากำแพงแสนนะวิ่งเลยค่ายลูกเสือมาฝั่งตรงข้ามค่ายลูกเสือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงสีโรงสีหนึ่งจำชื่อโรงสีไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเจ้าของเก่าชื่อเฮียสิงเขาปลูกอโศกไว้ริมรั้วสวยมากครับบ้านที่ถ้าเราปลูกต้นไม้ถ้าต้องการบังแดดแล้วกลัวว่าทรงพุ่มมันจะไปแผ่ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปลูกอโศกเนี่ยก็ดีทีนี้ในกรณีท่านขุดออกแล้วดินยุบคำถามว่าจะทำยังไงดีก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปลูกใหม่หรือเปล่าท่านจะปลูกต้นไม้ต่อไปหรือเปล่าถ
1: ้
2: าจะปลูกต้นไม้ต่อไปท่านก็จะต้องไปหาดินผสมโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกับดินเอามาใส่ให้พูนคือทำไมต้องพูนเพราะว่าดินสังเกตไหมคุณขวัญเราปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะยุบถามว่าทำไมมันยุบที่มันยุบเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุคือเศษซากพืชเศษซากใบไม้เนี่ยให้มันหมดไปดินมันก็เลยยุบตัวพอยุบตัวดินมันก็แน่นแต่ถ้าเผื่อแนวนี้ท่านไม่เอาแล้วไม่ปลูกต้นไม้แล้วและต้องการจะถมเป็นที่เรียบๆอย่างนั้นท่านก็ต้องไปหาโครงสร้างดินแน่นๆเอามาใส่แทนครับก็คงจะทำได้สองกรณีนี้นะครับ
1: ค่ะปกติถ้าเป็นริมรั้วบ้านนี่อาจารย์แนะนำประเภทไหนดีอะคะอาจารย์คะ
2: คือมันอยู่ที่ว่าท่านจะทำอะไร
1: วัตถุประสงค์เพื่ออะไรใช่ไหมคะ
2: ถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสามแนวจะปลูกเอาไว้กินหรือเปล่
1: า
2: ถ้าปลูกเอาไว้กินแล้วเอาแข็งแรงด้วยแล้วอึดด้วยทรหดด้วยผมก็ปลูกมะขามผมก็เอาเมล็ดมะขามมาหยอดพอหยอดปั๊บพอต้นขึ้นมาผมก็ตัดยอดอยู่เรื่อยๆมันก็จะแตกพุ่มทั้งกว้างเราก็จะมียอดมะขามอ่อนต้มไก่โอ้โหคุณขวัญอร่อยอันนี้นะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเวลาเยอะนะแต่นี้ต้องมีเวลาเยอะนะไม่งั้นตัดไม่ทันนะ
1: ค่ะ
2: ที่เขาบอกปลูกกระถินริมรั้วแต่ว่าถ้าเผลอนะมันปล่อยให้ติดฝักเมล็ดร่วงโอ้โหคนนี้เอาไม่ไหวเลยอันนี้พวกที่กินได้ก็ควรจะปลูกพวกนี้แต่ถ้าจะปลูกแบบเอาไว้กันคนมีหนามด้วยมีสีสันด้วยก็เฟื่องฟ้าตัดให้เป็นแท่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบไม้ใบก็จะเป็นต้นคริสติน่านะหรือจะเอาเขียวๆธรรมดาก็เอาต้นชาฮกเกี้ยนชามันมีสองอย่างถ้าใบใหญ่หน่อยขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียกชาฮกเกี้ยนแต่ถ้าใบเล็กๆอันนั้นจะเป็นชาดับนะครับเดี๋ยวจะตอบเรื่องนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะ
1: มี
2: คนถามบอกอาจารย์ครับผมเห็นเขาตัดเป็นรูปกวางรูปช้างอ่ะตัดยังไงครับถึงจะเป็นรูปกวางรูปช้าง
1: อ
2: ันนี้ผมคนที่ถามมานี่คงเข้าใจผิดเข
1: ้
2: าใจว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วก็เขาตัดต้นไม้ให้เป็นรูปนั้น
1: เขามีเหล็กลวดอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่มันต้องมีลวดเขามีคนเนี่ยถักลวดเป็นตัวกวางเก้งอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ฮะ
2: แล้วก็เอาลวดไปคล่อมอยู่บนฐานก็คือต้นชาฮกเกี้ยนแล้วก็ตัดตามแนวลวดมันถึงจะเป็นตัวนะครับอย่างบางคนเขาก็ปลูกชาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นหัวพญานาคเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมกราบไหว้พญานาคนะฮะนี่คุณขวัญผมดูฟุตบอลไปด้วยนะจอ
1: นี้
2: ดูฟุตบอลปิดเสียงอีกจอเดียวผมก็ดูจี้กงดูพระถังซัมจั๋ง แล้วเปิดเสียง
1: อ๋ออาจารย์ดูฟุตบอลที่เขามารีรันใหม่มาฉายใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ดูสดนั่นแหละผมมีสองจอไง
1: ค่ะแล้ววันนี้ฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่แข่งจบไปแล้วเหรอคะจ๊ะ
2: ก็ฟุตบอลโลกอ่ะผมดูสดใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็มีทีวีอีกเครื่องหนึ่งผมก็ปิดเสียงภาคฟุตบอลแล้วผมก็เปิดเสียงจี้กงเปิดเสียงพระถังซัมจั๋งผมก็ฟังเทศไปด้วยแล้วผมก็ดูฟุตบอลไปด้วย
1: โอ้ค่ะได้เลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเราใส่มูลแพะโดยตรงไปที่โคนต้นไม้หรือว่าโรยบางๆบนดินได้เลยไหมหรือใส่มูลแพะไปตรงๆที่โคนต้นไม้เลยได้ไหมหรือว่าต้องโรยบางๆไปลงบนดินไหมคือมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของผักสวนครัวปลูกกินเองมันต้องโรยปุ๋ยมูลแพะนี่ยังไงอาจารย์เป็นเหมือนลักษณะการให้ปุ๋ยอะค่ะอาจารย
2: ์โรยไปโดยตรงที่โคนต้นไม้ก็ได
1: ้ค่ะเยอะไหมคะ
2: แต่ไม่ดีเท่านะ
1: ค่ะ
2: ไม่ดีเท่ากับว่าเวลาอย่างเนี้ยท่านพูดถึงผักสวนครัวใช่ไหมฮะหลักการปลูกผักเนี่ยจะเป็นอย่างมูลแพะนี่ขี้แพะนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยคอกใช่ไหมจะเป็นมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือจะเป็นปุ๋ยหมักดีที่สุดคือเราใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนโปร่งสุยและในเวลาเดียวก็ได้ปุ๋ยด้วยได้ธาตุอาหารด้วยนะฮะพูดถึงแพะผมมักจะบอกว่าเนี่ยผมนี่ก็คือโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณขวัญเคยเห็นขี้แพะเปล่า
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นกลมๆเป็นเม็ดเล็กๆๆๆค่ะไม่เล็กมากหรอกค่ะประมาณปลายนิ้วก้อยอะค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่เม็ดกลมๆเนี่ยอย่างที่บ้านผมเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะขายลูกแพะตัวละ800ทีแรกก็ไปซื้อมาให้ลูกเล่นลูกไม่เล่นผมก็เลยไปรับเลี้ยงมาเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ก็เริ่มอยู่ข้างห้องนอนผมอ่ะ
1: เขามีคู่ไหมคะ
2: เวลานี้เข้าไปไม่ได้ได้แต่เอามือยื่นไปให้กินเพราะว่ามันจะเล่นมันจะเล่น
1: อ๋อมันจะเล่นคือขวัญก็ไม่เคยได้เลี้ยงแพะ
2: พอมันจะเล่นแล้วมันก็เอาหัวดันทีนี้เราแก่แล้วไงแล้วตอนเขาตอนเล็กๆลูกน้องบอกจะตัดเขาว่าไม่ต้องตัดหรอกต่อยมันตามธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: แล้วก็แต่ก่อนมันก็อยู่กับสุนัขตอนนี้ต้องแยกเพราะว่ามันขวิดสุนัข กระเด็นเลยแพะตัวนี้ชื่อแพะวันเพ็ญลูกน้องก็จะกวาดทุกเช้าแพะขี้เก่งกวาดทุกเช้าแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ผมก็ไปใส่ต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมดินเราโรยไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะ
1: ไม่เป็นไรนะคะได้เลยค่ะ
2: แต่ถ้ามันเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มันเป็นผงอยู่แล้วเนี่ยไม่จะเป็นอย่าไปปั้นเม็ด
1: ไอ้ที่เขาไป
2: ปั้นเม็ดนะต้องไปเปลืองพลังงานแล้วเอากาวใส่แล้วไปจับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเปลืองพลังงานหรือเปล่าแล้วเขาต้องการใส่กระสอบให้มันดูหลวมๆไง
1: ค่ะ
2: นั่นแหละจะไปจำลองแบบเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดไม่ต้องไปปั้นทำเป็นผงอยู่แล้วดีใส่ไปเลยแต่อย่าสด
1: ค่ะ
2: นะอย่าสดจัดเพราะถ้าสดจัดเนี่ยตอนที่มันย่อยสลายเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไปแย่งไนโตรเจนจากต้นไม้ใบไม้ต้นไม้จะเหลืองแล้วมันจะร้อนรากพืชมันก็จะเสียได
1: ้ค่ะ
2: นะครับ
1: แสดงว่าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะต้องใส่ในตอนที่มูลมันแห้งแล้วทุกสัตว์นี่ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คือถ้ามูลที่แห้งแล้วเนี่ยจริงๆสดก็ได้นะแต่อย่าเยอะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าสดแต่มันไนโตรเจนมันยังเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าแห้งแล้วไนโตรเจนมันหายหมดเพราะฉะนั้นถ้ามูลสัตว์สดๆนะถ้าคุณขวัญมีที่บ้านเนี่ยเอาถังมาใบหนึ่งใส่น้ำไว้สดๆนะ
1: ค
2: ุณขวัญก็ตักไอ้สดๆมาใส่ลงไปในถังน้ำอ๋อ
1: เจอจางมานิดนึง
2: ไม่ใช่เจอจางแล้วคุณขวัญก็ตักเอาน้ำอ่ะ เอามาใช้รดน้ำใบเขียวปีเลย
1: โอ้เป็นเคล็ดลับนะคะ
2: นานๆทีหนึ่งพอมันชักจะเต็มถังก็โกยเอาไอ้กากมันน่
1: ะ
2: มาใช้ผสมดินได้เองนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่บ้านผมนี
1: ่
2: หลังบ้านก็จะมีต้นไม้ที่เป็นโรงงานปุ๋ยคือต้นกล้ามปู 3-4 ต้นนะแล้วก็มีแพะตัวนึงสุนัข30
1: โรงงานปุ๋ยของอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วก็เหลือคำถามอีก2คำถามนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบกันต่อค่ะ
2: ได้ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะขวัญชวนตอบคำถามต่อเลยแล้วกันนะอาจารย
2: ์เชิญครับเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าซื้อต้นมะดันมาปลูก 3-4 ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์มะดันนี่ก็ต้องติดลูกตอนอายุกี่ปีอาจารย์หรือว่าต้นมันต้องขนาดประมาณไหนคะ
2: ไปเจอต้นตัวผู้เขาหรือเปล่า
1: เอาแล้วมันดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะ
2: มันต้องมันดูที่ลำต้นมันดูยากนะครับต้องดูที่คือแต่ส่วนมากมะดันถ้าไปเจอมะดันตัวผู้บางทีมันก็ไม่มีดอกนะครับแต่มันก็ไม่มีลูกนะฮะอันนี้ก็แต่ 3-4 ปีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่านเอามาจากต้นอะไรถ้ามาจากต้นเพาะเมล็ดนะ 3-4 ปีที่ยังถือว่ารอได
1: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นต้นที่มาจากกิ่งตอนกิ่งทาบเนี่ยมันควรจะออกแล้วเรียกแฟนรายการเราคนหนึ่งนะสมัยก่อนที่ผมไปบรรยายที่ห้องออดิทอเรียมอ่ะคุณนุชเทียมนรงค์อ่ะเป็นสาวแบงค์ในตอนที่เกษียณอายุแล้วนะเขาไปปลูกปั้นเรื่องมะดันนะที่นครนายกนะโด่งดังเดี๋ยวนี้เขามีมะดันแช่อิ่มน้ำมะดันน้ำพริกมะดันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปออกงานโอท็อปเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วผมพูดถึงมะดันทีไรคิดถึงอาม่ายายผม
1: ทำไมอาม่าชอบหรือว่าชอบทำอาหารจากมะดันนะคะอาจารย์
2: ไม่ใช่สมัยเด็กๆไปเดินทางไกลลูกเสือ
1: ค่ะ
2: แล้วเป็นไข้มาเรียคุณฝันเคยเป็นไหม
1: มาเรียไม่เคยเป็นค่ะอาจารย
2: ์โอ้โหน่ากลัวผ้าห่มเจ็ดผืนยังหนาวสั่นแง่ๆๆๆครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมเป็นอาม่าก็เลยบ่นบอกว่าบ่นด้วยการที่ถวายมาดันมาดันหายากคนไม่ค่อยปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วปีนึงก็ออกลูกให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าอาม่าและถามอาม่าทำไมอาม่าบ่นด้วยมาดันล่ะก็บอกเอ้าก็มาดันโลกมึงออกไปไง
1: โอ้เป็นแบบเคล็ดลับกุศโลบายของอาม่านี่เองนะคะ
2: ความเชื่อคนโบราณ
1: ค่ะ
2: นะฮะนี่ก็ไปดูหนังเรื่องหลานมาแล้วก็คิดถึงอาม่า
1: ค่ะ
2: นี่เมื่อคืนได้มีความสุขมากมีหลานมานอนดูฟุตบอลโลกด้วยแล้วอาม่าเขาก็อยู่คือคุณย่าผมเป็นคุณปู่มีลูกหลานมานอนด้วยโอ้มีความสุข
1: ค่ะ
2: เชิญครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทุกวันเวลาเชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์คะว่าเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนจะต้องพักเมล็ดก่อนปลูกไหมครับแล้วตอนปลูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจะปลูกกระบองเพชรสายพันธุ์ยิมโนอาจารย
2: ์ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอเช็คคำตอบหน่อยแต่ดูแล้วโดยทั่วไปไม่น่าจะต้องพักนะ
1: ค่ะ
2: นะทีนี้ท่านลองดูก็ได้
1: เป็นแคนตัสยิมโนหรือเปล่าคะที่เป็นแบบเหมือนต้นกลมๆค
2: ่
1: ะ
2: แคนตัสมันมีหลายอย่างมียิมโนมีอะไรต่ออะไรมีหมวกพระสังฆราชมีนิ้วทองมีถังทองอะไรต่ออะไรเยอะโอ้พูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนจะตอบจะขอแทรกนิดนึง
1: ค่ะ
2: ผมเสียใจอยู่เรื่องเนี่ยคุณขวัญ
1: เรื่องอะไร
2: สมัยคุณบรรหารอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ที่อำเภออู่ทองอ่ะมีศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะเขารวบรวมพันธุ์กระบองเพชรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มนะผมเคยไปถ่ายรายการเยอะเก็บไว้โอ้โหตกพอคุณบรรหารไม่อยู่เนี่ยมันซุดโทรมแบบหมดสภาพไปเลยอ่ะหมดสภาพไปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมบอกแฟนรายการที่ว่าลองดูอย่างนี้หนึ่งเก็บเม็ดลองเพาะเลยสองลองเว้นระยะแล้วลองเพาะเปรียบเทียบแล้วได้ผลยังไงบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปสืบค้นว่าผมไม่เคยเพาะเมล็ดไอ้
1: กระรองเพชร
2: เลยนะฮะแต่ว่าเคยอุดหนุนแคคตัสเป็นถาดเอาต้องซื้อมาถาดละ200ไปให้หมอฟัน 2-3 คนคนละถาดละถาดปรากฏว่าหมอฟันท่านชอบแคคตัสกันผมก็เลยไปทำฟันแล้วเอาแคคตัสไปแจกผมบอกเนี่ยคุณเอ๋คุณหมอชอบเลยกล้ามาแจกปกติผมไม่ค่อยกล้าแจกหรอกแคคตัสเนี่ยบางคนก็ถือ
1: เพราะว่ามันมีหนามจะทำให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: บางคนก็หาว่าจะมาทิ่มมาแทง
1: อย่าไป
2: คิดอย่างนั้นเขาบอกเรามีคอแคคตัสอยู่รอบบ้านเหมือนมีเม็ดร้อยตัวใครไม่กล้ามาทำร้ายเดี๋ยวจะสลัดขนเนี่ยหรืออย่างสมัยหนึ่งมะรุมเนี่ยมะรุมคนก็ไม่กล้าปลูกบอกทำไมเขาบอกว่าปลูกมะรุมประเดี๋ยวคนก็มากลุ่มรุมทำร้ายเขาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิปลูกมะรุมเดี๋ยวคนก็มารุมมาตุ้มมาเชิญไปเป็นวิทยากรมาหาอยากจะให้ไปเที่ยวบ้านอะไรอะไรเพราะว่าใบมะรุมแคลเซียมเยอะ

0: นะมากกว่านมอีกนะครับแคลเซียมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมะลุมเนี่ยใช้ได้ทั้งยอดใช้ได้ทั้งฝักขึ้นก็ง่ายอ่ะคุณขวัญตัดหลังบ้านผมเนี่ยนะไอ้มะลุมมันสมัยหนึ่งเคยติดจานดาวเทียมแต่อันนั้นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้วเป็นสมาชิกอยู่35ปีนะแล้วไอ้ยอดมะลุมมันชอบไปบังผมก็ตัดมาขนาดลำต้นขนาดแขนเนี่ยนะผมไปขุดหลุมฝังเลยขึ้นฮะ
1: โอ้มันขึ้นง่ายอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์ง่ายมาก
1: ค่ะ
0: นะเพราะอย่าไปถือสาอย่างต้นตะขบเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมปลูกหน้าบ้านยายข้างบ้านเลยฉันเสียชีวิตไปแล้วไปตกปลาแล้วขับรถมาแล้วแบกเบ็ดยาวๆมารถมันเกี่ยวแล้วล้มเสียชีวิตเลยเนี่ยยายก็เดินผ่านหน้าบ้านผมอาจารย์อะไรปลูกตะขบไม่ดีไม่ดียังไงประเดี๋ยวก็มีอะไรมาขบมากัดแต่ความจริงตะขบที่ว่ามันไม่ดีน่ะเพราะถ้าคนบางคนเห็นร่มเป็นร่มเอามาจอดรถลูกสุกๆประตกลงไปแล้วมันล้างยากประการที่หนึ่งประการที่สองตะขบพอลากมันไปถึงไหนเนี่ยต้นมันก็โผล่ถึงนั่นแหละมันเหมือนพวกสาเกเหมือนพวกปีบนะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นดงไปหมดแต่ว่าจริงๆตะขบผมชอบตอนผมไปสร้างสวนใหม่ๆนะโอ้ร้อนมากเลยที่สวนผมปลูกตะขบผมไปขุดมาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เกษตรแท้ๆเนี่ยแต่มันไม่เคยมีตำราเรื่องตะขบนะตูกที่ไรตายทุกทีคุณขวัญว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะขบที่เราไปขุดเพราะตะขบที่เราไปขุดมันนะมันเกิดจากรากใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันขุดบางทีเราขุดอ่ะสูบสิบกระถางใส่สิบกระถางพอเสร็จแล้วอย่าลดชัดจะลดน้ำก็กลัวมันเปียกลดแล้วเดี๋ยวไปลดที่บ้านตายหมดอ่ะ
1: ต้องลดอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
0: ์วันหนึ่งโดยบังเอิญขุดเสร็จปั๊บมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆขุดปั๊บลดน้ำปั๊บรอด
1: สรุป
0: ว่าคำตอบที่หามานานเนี่ยคือตะขบพอขุดปั๊บท่านต้องลดน้ำเลยรอดแน่ๆแล้วใบตะขบเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วมันผุเปื่อยเป็นปุ๋ยดีดูโอ้โหมันตัดยากอาจารย์กิ่งมันแพรมันตัดแล้วไปทิ้งลำบากไม่ลำบากเลยฮะสมมติท่านเลื่อยกิ่งมันยังไม่กิ่งมันแผ่กว้างๆเนี่ยนะให้ท่านหักลงนะหันหน้าไปทางปลายยอดแล้วหักลงหักลงหักลงมันจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็หักมันจะเหลือกำมือเดียวอ่ะนะและเวลาตัดตะขบสมมติว่ากิ่งแผ่ใหญ่ๆถ้าจะทอยให้มันสั้นลงเนี่ยต้องหันหน้าไปทางโคนกิ่งแล้วเอามีดอยู่ขวามือตัดจากโคนไปปลายมันจะไม่สวนเสี้ยนแต่ถ้าคุณตัดจากปลายมาโคนเนี่ยคุณจะสวนเสี้ยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจะตัดการจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่มีในตำราเยอะ AI ก็ไม่รู้หรอกเชื่อผมสิแต่อายบางอย่างมันไม่รู้หรอกนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณสมพิษเนี่ยค่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องมะดันเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่บ้านอ่ะตอนนี้มีรกมะดันเยอะมากทำยังไงดีคะก็พยายามกระชากลงมาแต่ก็ยังเหลืออีกมากมายอาจารย์รกมะดันเยอะมากทำยังไงดีอะคะ
0: มีอะไรนะ
1: รกค่ะรกรอกรก
0: เอ๊ะผมไม่เข้าใจว่ารกรกมะดันที่ท่านพูดหมายถึงอะไรนะฮะก็ปกติก็เราก็จะอาศัยการตัดแต่งเก่งเดี๋ยวให้ผมไปเช็คกับคุณนุชนิดหนึ่งว่าไอ้คุณด้วยไอ้รกมะดันนี่มันหมายถึงส่วนไหนอะไรยังไงผมไม่เคยได้ยินคำว่ารกมะดัน
1: รกมะดันขวัญลองเซิร์ชดูมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรหรือเปล่าอาจารย์คะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามนี้กันสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย์
0: ได้ค้างไว้รกมะดัน

0: ได้เลยค่ะเนี่ยอาจารย์ครับพอพูดถึงตัวกระบองเพชรใช่ไหมคะผ่านเพิ่งทราบเองค่ะว่ากระบองเพชรเนี่ยเขารับประทานกันได้ด้วยขวัญไม่เคยทราบมาก่อนขวัญเพิ่งทราบมาเมื่อช่วงเดือน2เดือนนี้แหละค่ะอาจารย์คือรสชาติมันเป็นยังไงอาจารย์เคยรับประทานไหมคะ
1: ไม่เคยอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็เช็คให้ชัวร์ก่อนนะ
0: ค่ะเพราะในสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกินโชว์เกี่ยวกับไอตัวกระบองเพชรที่แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสายพันธ
1: ุ์
0: เป็นใหญ่ๆอาจารย์
1: กระเพชรกระบองเพชรน้องใหญ่ๆเลยใช่ไหมล่ะ
0: เป็นแบนๆใหญ่ๆเลยอะค่ะอาจารย์แล้วก็พอเขาบอกว่ากินจิ้มกับพริกกับเกลืออะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆเหมือนมะขามอ่อนนะคะอาจารย
1: ์ส่วนมากอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มพวกเสมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบเสมาหน้าโบสถ์อะคล้ายๆอย่างนั้นแบนๆ
0: ค่ะ
1: พูดถึงไอ้แคคตัสเนี่ยความรู้สึกคนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าไม่ต้องให้น้ำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แ
0: ต่จริงๆควรให้ใช่ไหมค่ะ
1: มันต้องได้รับน้ำสม่ำเสมอนี่คุณสวงนะถ้าผมบอกคุณสวงเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเพิ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าคุณแอร์เจ้าของแอร์ออคิดที่เข้าไปทางสารยาทะลุบางเลนเนี่ยนะเนี่ยจะเก่งลูกกล้วยไม้วันหนึ่งผมพาผมไปดูเขาบอกอาจารย์เห็นเขาขายแคคตัสกันผมเลยเอามั่งเก่งมากเลยอ่ะคนอื่นเขาเลี้ยงแคคตัสเอาปล่อยแห้งๆของเขาไปเอาถาดตื้นๆมาแล้วเอาแคคตัสแช่น้ำไว้เลยน้ำแค่ประมาณสักครึ่งเซนอ่
0: ะ
1: มันทำให้แคคตัสได้น้ำตลอดเวลาการโตของหัวแคคตัสต้นแคคตัสเนี่ยมันเลยโตสม่ำเสมอไงแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันขาดน้ำมั่งได้น้ำมั่งมันจะคดๆกิ่วๆจะไม่สวยนะครับแต่อย่าไปเชื่อว่าแคคตัสปลูกจริงๆกว้างๆยังไงก็ไม่ตายตายผมลองมาแล้วอ่ะดูที่ว่ามันจะอึดได้กี่วันนะครับครับเชิญ
0: มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศค่ะอาจารย์ขาว่ามะเขือเทศเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเนี่ยต้องทำยังไงต้องเก็บยังไงต้องไปตาแห้งหรือว่าต้องวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทำยังไงคะอาจารย
1: ์ก็เก็บได้ปกติเนี่ยแหละครับนะฮะก็คือเราก็เก็บเมล็ดมาโดยใช้เรียกว่าผลที่สุกเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำแล้วก็เอากากออกนะเมล็ดก็ตากแห้งนะครับทีนี้ถ้าถามผมนะ
0: เ
1: ก็บเมล็ดเนี่ยท่านปลูกพันธุ์อะไรมันเป็นเมล็ดอุปสมหรือเปล่าถ้าเป็นอุปสมไม่ควรเก็บเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมถ้าเก็บเมล็ดมันจะมันจะด้อยลงเยอะเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นพันธุ์อย่างสีดาทิพย์4สีดาทิพย์5แม้พูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณขวัญขออนุญาตเล่าเรื่องนิดหนึ่งภูมิใจมาก
0: ได้ค่ะค่ะ
1: ผมเคยแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 100.5 นี่ก็เคยแจกแต่คราวหนึ่งผมแจกไปที่มีเกษตรกรเขียนจดหมายมาขอผมให้ไป4-5ซอง
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: 3ปีต่อมานะเขาบอกอาจารย์ครับเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้ผมหมดหนี้แล้ว
0: เพราะมะเขือเทศน่ะเหรอคะอาจารย
1: ์เพราะมะเขือเทศที่อาจารย์ให้เมล็ดมาปลูกแล้วเขาก็เก็บเมล็ดแล้วเขาก็ปลูกต่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดหนี้แล้วนี่แต่ว่าผมไม่ได้ให้ไปเฉพาะเมล็ดนะ
0: อาจารย์ได้เลยบ้าง
1: ผมพูดผมให้ความรู้ไปด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเหมือนถ้าผมเป็นผู้จัดการธกส.นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณมากู้เงินผมนะ10คนเนี้ยจะอยู่ในความดูแลของนักวิชาการของแบงค์คนนี้1รู้10
0: มีคนรับผิดชอบโดยตรงนะค
1: ่
0: ะ
1: เอาวิชาไปให้เขาด้วยคุณเอาเงินนี้ก็แล้วคุณต้องเอาวิชาไปให้เขาด้วยจะได้ตามไปดูด้วยว่าเงินที่กู้มาเอาไปเล่นไพ่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ไอ้พูดถึงเล่นไพ่เนี่ยบ บ้านเราไม่มีการพนันเลยเนาะคุณขวัญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นกันทุกบ้านเลย
0: ค่ะบอลโลกนี่ก็จับกันไปเยอะนะคะอาจารย
1: ์อย่าเล่นการพนันเนี่ยขอเอ่ยชื่อหน่อยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างคุณเอกราชเต็มหน่วยเนี่ยผมชอบรายการเขาตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาเขาพูดรายการเนี่ยเขามีข้อความบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอย่าเล่นการพนันเออดีอันนี้แปลว่าเป็นสื่อรับผิดชอบขออนุญาตเอ่ยไม่รู้จักเขาหรอกแต่ชอบเขาภาคมานานแต่ตอนหลังทำไมเขาไม่ยอมภาคก็ไม่รู
0: ้
1: แต่สังเกตดูถ้าคู่ใหญ่เด็กจะจะทำจะภา
0: ค
1: แล้วกับคุณสมศักดิ์สงวนทรัพย์ผมไม่รู้จักหมดโอเคเด็กจะเคยเจอตัวอยู่ครั้งหนึ่ง
0: ค่ะก็อาจารย์ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือกับพืชหน้าฝน อันนี้แต่ว่าหน้าฝนมันก็ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะของยางพาราน
1: พิเศษนะครับคือโรคที่เกิดจากเชื้อรา
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นกล้วยไม้ระวังยอดเน่าเขาเรียกว่าโรคเน่าดำนะฮะเชื้อราถ้าเป็นโรคที่โคนต้นนะครับอย่างเช่นทุเรียนส้มนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างยางพารานี่มีไฟทอปทาราทั้ง3ตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นเสียหายหน้ายางเสียเนี่ยนะเพรา
0: ะ
1: เชื้อรานี่จะแพร่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนงั้นควรจะตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งและเมื่อไหร่ที่ใบเปียกทั้งคืนนะติดต่อกันหลายวันเนี่ยให้เดินตรวจดูด้วยนะครับอันนี้คือชื่ออันดับหนึ่งคือเชื้อรา2คือโรคน้ำท่วมน้ำไม่ลงผิวดินแต่รากแฉะรากหายใจไม่ออกเพราะว่ารากต้องอยู่ในดินที่มีอากาศและมีน้ำอันนั้นก็เรียกชุ่มชื้นนะแต่ถ้ามีแต่น้ำเขาเรียกตะแฉะถ้าไม่มีน้ำอย่างหน้าแรงเขาเรียกตะแห้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าตอนหลังเนี่ยผมเรียกว่าฤดูฝนปนร้อนเนี่ยโรคที่น่ากลัวมากนะคือโรคเน่าเละที่เกิดกับพืชผักหอมหัวใหญ่กะหล่ำนะเวลาเน่าแล้วเหม็นไปตามตลาดผักเห็นเน่าเยิ้มๆนั่นแหละเชื้อเอร์วิเนียคาโรโตโวราเพราะมันจะชอบร้อนชื้นร้อนชื้นหมายความว่าอุณหภูมิสูงๆถึงระดับ20ไปปลาย30ต้นๆอะไรเนี่ยนะแล้วก็ชื้นด้วยอันนี้เป็นแล้วรักษาไม่ได้เลยนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีสารป้องกันกำจัดแบคทีเรียฉีดถ้าท่านกลัวว่าจะเป็นก็ฉีดพ่นป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะต้องมีแมลงปากกัดเช่นพวกเต่าแตงพวกอะไรเนี่ยกัดแล้วนำโรคไปแล้วต้องเข้าทำลายทางแผลแต่ถ้าเป็นเชื้อราไม่ต้องนะเชื้อราเนี่ยแค่ปลิวไปตกมันแทงเส้นใยเข้าไปที่ใบพืชได้ด้วยตัวของเขาเองเลยอันนี้คืออาการในช่วงฤดูฝนนะแต่ว่าถ้าถามมาเป็นพืชผมจะตีความได้ง่ายถ้าอย่างกุหลาบเนี่ยก็จะมีใบจุดดำแอนแทกโนดแล้วก็กิ่งดำจะตายทั้งต้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อันนี้ขวัญถามของขวัญสงสัยเฉยๆคือขวัญอยากรู้ว่าเวลาที่มันเหมือนเรียกว่าพืชด้านการเกษตรมีการลักลอบนำเข้าประเทศไทยอย่างเนี่ยวันสองวันนี้ค่ะอาจารย์มีข่าวเรื่องของอะโวคาโดเถื่อนทะลักเข้ามาฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะคะจากเวียดนามทะลักมาแบบเยอะมากประมาณ120ตันแล้วพอมันเข้ามาแบบนี้โดนจับได้มันเป็นสินค้าหนีภาษีลักษณะแบบเนี้ยคือเขาต้องฝังกลบทำลายยังไงเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับพืชที่อาจจะติดมาหรือว่ามีการปะปนเชื้ออย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะ
1: มูลเหตุที่เขาจะต้องไม่ให้นำเข้ามาซีซัวเนี่ยเพราะมันมีโรคมันอาจจะติดโรคมันอาจจะติดแมลงที่จะมาแพร่ระบาดโดยเฉพาะถ้าเอามาจากต่างถิ่น แต่ถ้ามาจากเวียดนามมันยังภูมิประเทศใกล้กันบางครั้งเชื้อโรคเนี่ยพอมาต่างที่บางทีมันกลายพันธุ์มันเกิดโรควิบัติใหม่ได้เหมือนอันปลาหมอคังดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: คือมันหวานหมูมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอการที่จะทำลายก็คือว่าก็ควรจะต้องรู้แหล่งว่ามาแล้วไปไหนบ้างแล้วสืบตามแล้วก็ต้องเก็บมาตรวจสอบลูกศิษย์ผมทำงานอยู่ตามด่านตม.เยอะน
0: ะ
1: แต่เขาบ่นน้อยใจเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องการตรวจหรือว่างบประมาณเขาเรียกอะไรนะคะวัตถุอะไรเขาเรียกเครื่องตรวจไม่เพียงพอหรือคะอาจารย์
1: ใช่อาจารย์บ้านเราเส้นก๋วยจั๊บมันเยอะ
0: ค
1: นใหญ่มันเยอะผมไม่รู้จะทำไงกับไอ้พวกนี้ไอ้เทมก็หิ้วเยอะเย้ยเราอีกอ่ะหิ้วเข้ามาเฉยอ่ะ
0: ต้นไม้หิ้วกันตรงๆเลยว่างั้นค
1: ่
0: ะ
1: กูใหญ่ซะอย่างอ่ะทำไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะมันไม่เคารพกฎระเบียบกันนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกด่านกักกันพืชนักเกษตรเราจะมีลิสต์รายชื่อพืชพืชบางชนิดเข้าได้เข้าไม่ได้นำออกได้ได้ไม่ได้จะต้องผ่านการตรวจการพิสูจน์อย่างเราจะส่งพืชผักผลไม้ออกไปต่างประเทศเนี่ยต้องไม่มีเพี้ยไฟติดไปต้องไม่มีโรคติดไปโดยเฉพาะประเทศเกาะอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียฮาวายเนี่ยเขาจะกลัวมากผมเคยไปฮาวายนะโอ้โหเขาประกาศจับแมลงวันทองขึ้นป้ายติดตามถนนหนทางเลยว่าถ้าเจอให้รีบทำลายทันทีอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นวาระของรัฐเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ ว่าไงนะฮะ
0: เป็นวาระแห่งรัฐเลยใช่ไหมติดตามแมลงวันทองเนี่ยที่ฮาวาย
1: นี่ถ้าผมเจอรัฐมนตรีนะแม่ที่จริงถ้ามีโอกาส
0: อาจารย์มีอะไรจะฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์คะ
1: เอาหนึ่งนาทีไม่พอฝากเอาไว้วันหลังค่อยฝากหนึ่งนาทีสุดท้ายผมจะพูดอย่างนี้เรื่องนี้คุณขวัญตอบสั้นๆ30วินี่คำถามว่าอาจารย์ทำเกษตรเนี่ยจะทำอะไรดีผมบอกก็เลือกเอาสิครับได้เงินเร็วแต่เหนื่อยทุกวันก็ปลูกผักเหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยระยะแรกแล้วนานไปเหนื่อยน้อยหน่อยก็สร้างสวนไม้ผลหรือจะไปปลูกยางหรือจะไปทำอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นอะไรก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะฮะก็ย่อๆแค่นี้ก่อนแต่ที่จะฝากสุดท้ายก็คืออย่างนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเรื่องของการรับพายุและหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับความร้อนจิ๊บเป๋งเลย
0: ค่ะ
1: เข้าใจคำว่าร้อนจิ๊บเป๋งไหม
0: ค่ะร้อนมากมาก
1: ร้อนเหลือหายเลยอะ
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ก็เตรียมรับกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อไทยนำเข้ากล่องละน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับขบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6ถูกครูอนาจารย์ยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและจับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทำในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสมัยต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุก

0: 1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนี่ย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการช้างตกมันและปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะนั่งเงินอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 MHz ค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าฟังกันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ FM 95.75จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 อสมทสกลนคร FM 107.0 ค่ะอสมทสุโขทัย FM 99.25 อสมทจันทบุรี FM 95.25 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0และอสมทยะลาค่ะ FM 102.5 MHz นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทั้งหน้าแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทและหน้าแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะจริงๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะต้องเจอน้องเกียร์กับน้องช้างนะคะอยู่ด้วยกันพร้อมๆกันนะคะก็มีบ้างเป็นบางสัปดาห์นะคะที่ภารกิจที่มันทำให้เราอยู่พร้อมกันทั้งสองคนไม่ได้เช่นเมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องเกียร์ก็ไม่ได้ทั้งโฟนอินแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในรายการเลยนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันนะคะน้องช้างน่าจะเข้าค่ะแต่ว่าเข้าเลทนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ช่างเทคนิคอยู่กับเราก็คือน้องต้นกล้านะคะซึ่งเป็นช่างเทคนิคมือใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมน้องหน้าใหม่หนุ่มใหม่หน้ามนนะคะมานั่งอยู่กับเกียร์นะเวลาถามว่าน้องต้นกล้าเดี๋ยวช่วงนี้มีเพลงอะไรฮิตบ้างต้นกล้าบอกว่าไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่ได้แนวฟังเพลงผมเป็นช่างเทคนิคถ้าอินซีอินแก้วเนี่ยด้วยประสบการณ์การอยู่สถานีมายาวนานก็จะแบบอินกับบทเพลงนั้นบทเพลงนี้นะคะตัวเกียร์เองก็ไม่รู้จักบทเพลงไม่รู้จักชื่อเพลงแต่จะรู้ว่ามีเพลงทำนองแบบไหนเนื้อร้องแบบไหนนี่เราไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องต้นกล้านะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะท่านฟังเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรกรด้วยกันนะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราอยากจะติดตามสอบถามถึงผลงานเพลงที่เราชื่นชอบคุณก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่รายการนะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225นะคะก็มาฟังเพลงกันก็ได้นะจะมาพูดคุยเรื่องของการเกษตรก็ได้นะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องเช่นเดิมนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกล่าวกันฟังก็ขอบคุณนะคะรีวิวจากคุณพี่บิวคุณน้องบิวนะคะจากอำเภอทุ่งสงนะคะได้มีโอกาสสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ของเราไปใช้กับปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็บอกมาว่าเนี่ยทำปาล์มปลูกปาล์มมาสักระยะแล้วแต่ทิ้งไม่ได้รับการดูแล

0: เลยนะคะก็เริ่มเห็นทางมันไม่ดีนะคะทางมันไหม้ทางมันแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วยอดไม่ค่อยเดินละวันนี้วันแรกค่ะน้องเกียร์ได้เอาไปฉีดพ่นนะคะกับปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่กันก็อีกสักระยะค่ะท่านผู้ฟังเราจะรอติดตามนะคะคุณขอบคุณนะคะคุณบิวด้วยนะคะที่ส่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงมาให้ชมกันนะคะก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่ปลูกปาล์มอยู่ปลูกยางพาราอยู่ทุกๆอาทิตย์ก็บอกเห็นแต่น้องเกียร์น้องช้างจะพูดถึงทุเรียนกันส่วนมากทุเรียนที่เราพูดมากเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็เพราะว่าพี่น้องชาวสวนทุเรียนส่วนมากเนี่ยการทำงานของสวนทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วต้องเติมเขาทุก 7-10 วันอยู่แล้วก็คือเป็นกระบวนการทำงานที่เราต้องดูแลที่เรายังต้องรักษาป้องกันยอดนะคะให้มันมีปลอดภัยจากนอนเพลี้ยแมลงให้เป็นยอดที่ดีให้เจริญเติบโตเนี่ยมันอยู่ที่การเดินยอดทั้งหมดเลยนะคะก็เขาก็เติมเต็มพวกกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักกันอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่ปลูกปาล์มน้ำมันกับทำยางพาราเนื่องจากว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยปีนึง 3-4 รอบนะคะ3เดือนครั้งบ้าง4เดือนครั้งบ้างแล้วแต่สวนแล้วแต่ปัจจัยนะคะส่วนยางพาราบางคนก็ปีละครั้งนะบางแปลงก็ปีละ3ครั้งบางแปลงก็ไม่เติมเลยนะคะขึ้นอยู่กับราคายางขึ้นอยู่กับราคาของผลผลิตซึ่งจริงๆเรื่องนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะที่เรามีปาล์มเรามียางหรือว่าเรามีพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปฟื้นฟูณวันที่เขาราคาดีแล้วเราจะเอาอะไรมาการันตีว่าเขาจะราคาดีกี่วันเรามีอะไรบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยปาล์มปีเนี้ยมันจะต้องราคาดีทั้งปีหรือมันจะราคาดีไป2ปี3ปีมีอะไรการันตีเราบ้างพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรเคยมีอะไรการันตีเราไหมว่ามันจะราคาแบบเนี้ยตลอดไปซึ่งมันไม่เคยเลยจากประสบการณ์ที่เราทำเกษตรกันมาถูกไหมคะไม่เคยมีอะไรบอกว่าราคามันจะยืนแบบเนี้ยไปตลอดปีตลอดชาติมันจะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณของผลผลิตที่ออกมาในแต่ละรอบปีบางคนชอบบอกว่าเอ้ยมันออกเยอะราคาก็จะถูกแต่ช่วงไหนผลผลิตน้อยราคาก็จะแพงอันนี้ก็จริงนะคะแต่สวนใครในโลกนี้ในประเทศนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เราดูแลสวนของเราให้มีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีจะถูกจะแพงเรามีผลผลิตขายทั้งหมดมันไม่ดีกว่าการที่แบบรอให้มันแพงแล้วเราค่อยไปบำรุงซึ่งกลุ่มยางกับกลุ่มปาล์มเนี่ยมันทำไม่ทันอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังยิ่งปลูกไม้ผลก็ปีหนึ่งอะค่ะถึงจะรู้ว่าผลผลิตของเราออกมายังไงวันนี้นะพื้นที่2ชั่วโมงเนี้ยค่ะเราอยากจะพูดคุยว่าเราทำเกษตรยังไงให้ยั่งยืนเราทำเกษตรยังไงให้ต้นเราสวยสมบูรณ์แบบยั่งยืนมีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมานั้นมันเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้น AB ได้ 75% ขั้นต่ำAB 75% มันตีมาได้หมดนะคะถ้าในกลุ่มของยางพารามันตีมาในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางและปริมาณน้ำยางที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ลดลงถ้าเราได้น้ำยางต่อเนื่องทั้งเดือนไม่ลดเปอร์เซ็นต์ดีทั้งเดือนรายได้เราก็ไม่ลดนะคะรายได้เราก็ดีเมื่อเทียบเคียงกับสวนคนอื่นที่ไม่ได้ดูแลเช่นเราดังนั้นการดูแลสวนมันเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำเพราะมันคืออาชีพของเราอาชีพเกษตรกรเราต้องดูแลต้นไม้ของเราให้ดีให้สมบูรณ์ให้ได้ผลผลิตส่วนผลผลิตออกมาแล้วจะมากจะน้อยว่ากันนะคะมากน้อยแบบไหนได้คุณภาพแบบไหนพอพูดถึงผลผลิตมากน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะก็หันมาเห็นฝรั่งหงเป่าสือนะคะอยู่ข้างๆนี่เองนะคะอยู่ข้างๆเกียร์นี่เองนะคะน้องๆแกะมาให้เรียบร้อยแล้วเอามาฝากดีเจช้างนะคะ เป็นหงเป่าสือสวนของพี่สาวกับลุงดำนะคะเมื่อวานเนี่ยเก็บมาให้ไม่ได้มาให้นะเก็บมาคือช่วยกันนะคะช่วยกันส่งต่อนะคะก็เก็บมา100กิโลโดยประมาณ4ตะกร้าละค่ะเกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะกี่กิโลดูผิวกันไปก่อนแล้วก็ดูเนื้อนะเมล็ดน้อยมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้า พี่บันเทิงจากจังหวัดตราดก็มีโอกาสอยู่ในกลุ่มลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทกันอยู่แล้วเนี่ยก็เห็นพี่สาวมาโพสต์เขาก็สั่งซื้อกันไปนะคะได้รับของแล้วยังได้รับแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะขนส่งระยะทางมันไกลอยู่ค่อนข้างจะไกลก็เลยไม่รู้ว่าไปแล้วรสชาติผิวความกรอบความเด้งเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะพี่บันเทิงนะคะวันนี้เนี่ยเกียร์ก็เอาไปคั้นน้ำเป็นกิโลแล้วค่ะก็น่าจะกินได้เป็นกิโลแล้วนะคะถือว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยจริงๆแล้วรสชาติของหงเป่าสือเนี่ยมันจะอยู่ที่มีอมเปรี้ยวนิดๆค่ะท่านผู้ฟังแต่มีความกรอบแล้วก็อมหวานหน่อยๆสิ่งที่ประโยชน์มากๆนะคะสำหรับพี่สาวที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้เนี่ยค่ะก็คือเมล็ดอาหารท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าใครที่ชมอยู่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถดูได้นะคะที่มือของเกียร์เนี่ยโชว์มาแล้วว่าผ่าออกมาแล้วเมล็ดเนี่ยมันบางมากมันน้อยมากๆนะก็จะมีเนื้อฝรั่งเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเนื้อฝรั่งจะเยอะมากแล้วมันทำให้ผู้บริโภคนะคะมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่ต้องมานั่งคายเมล็ดอยู่นะคะก็เห็นไหมคะ ดูแล้วก็กลืนน้ำลายดูแล้วก็กลืนน้ำลายกันท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากกินอยากเคี้ยวนะคะอร่อยจริงนะอร่อยจริงก็ขอบคุณนะครับขายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมเมื่อกี้เกือบ3ชั่วโมงค่ะหน้าร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมก็หมดค่ะประมาณ100กิโลจริงๆแล้วเนี่ยมีคนสั่งแต่ก็ไม่รู้กันติดต่อประสานงานแบบไหนไม่มารับนะคะก็เลยกลายเป็นว่าน้องเกียร์ก็ช่วยขายไปนะคะน้องเกียร์ก็ช่วยขายไปก็ถือว่าหมดเรียบร้อยแล้วโซเอานะคะสำหรับฝรั่งหงเป่าสือนะคะจริงๆแล้วผลผลิตของปุ๋ยแบล็คแคทแต่ละสวนเนี่ยเวลาเอาออกมาแล้วจะส่งต่อท่านผู้ฟังมันขายง่ายนะเหมือนของพี่สาวเนี่ยหนึ่งที่ขายไม่ง่ายเลยก็คือมี 8,000 กว่าลูกห่อไปทั้งหมด 8,000 กว่าถุงมีอยู่ 8,000 กว่าลูกกับต้นแค่50ต้นซึ่งมันเยอะมากเกือบ2ตันนะฟังเพราะของเขาประมาณ3ลูก1กิโลนะคะเอาแบบถั่วเฉลี่ยคือ3ลูก1กิโลก็ค่อนข้างที่จะน้ำหนักดีมากๆ50ต้น2ตันก็ถือว่าเยอะมากๆค่ะพี่ฉัก
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเกียร์ด้วยจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับน้ำอ้อยนะคะ
1: น้ำอ้อยมิจฉาน้ำอ้อย
0: แรงไหม
1: ไม่ใช่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: ไม่เอา
1: เอาแค่อ้อยอันอะไรไม่รู้ต้องรับมาใหม่นานแล้วจำไม่ได้แล้วนะฮะต้อนรับกันนะครับดีเจช้างครับต้อนรับตัวเองเข้าสู่รายการด้วยนะครับ14:28 นนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะนี่เมื่อกี้ก็เป็นอะไรนะหงเป่าสือนะเป็นฝรั่งนะฮะเห็นไปแล้วว่าน่ารับประทานมากส่วนรสชาติเดี๋ยวเราจะชิมให้ดู
0: อ่ะส่งไป
1: นะคุณผู้ฟังเห็นภาพไปแล้วต่อไปก็จะได้สัมผัสกันกับรสชาติ
0: คุณกินน้ำอ้อยมาไหมกินน้ำเปล่าก่อน
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: กรอบหวานมากจริงอร่อยหวานจริงคุณผู้ฟังเอ้ย
0: กรอบค่ะท่านผู้ฟังกรอบคือใครที่ปลูกฝรั่งอยู่ไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะคุณใช้ไปนะคะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันหนึ่งคือคุณได้ผลผลิตที่ดกแน่นอน2รสชาติดีน้ำหนักดี3คือปลอดภัย 100% นะ
1: แล้วเปลือกเขียวๆนี่แบบน้อยมาก
0: ใช่ก็คือเนื้อเขาอันนี้ความสุกอยู่ที่ 75% นะพี่ช้างแต่อันนี้จะเป็นความสุกที่ 80% ให้ดูลูกนี้มันจะเนื้อนิ่มกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ก็กรอบยังมีความกรอบแต่ว่ากับเทียบกับลูกที่พี่ช้างอร่อยไหม
1: กรอบ
0: อันนี้พี่เกียร์เลือกแล้วว่าให้อยู่ฝั่งพี่เกียร
1: ์
0: ไส้น้อยนะคะความเขียว
1: คุณเลือกผิดหรือเปล่าทำไมรู้สึกอันนู้นมันหวานกว่า
0: เอาเหรอไม่เป็นไรพี่เกียร์จะไม่ตาโตกับสิ่งที่คนอื่นได้ไปนะคะคุณจรัสศรีบอกว่ามีโปรอะไรบ้างคะตอนนี้
1: 6-1
0: ทำงานค่ะ
1: 10-2 1ลัง24ชุด 37,920 บาทก็ประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทถ้าคุณซื้อทีละชุดก็ 1,980 นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทซื้อยกลัง12ขวดนะฮะก็ราคาอยู่ที่ 17,520 บาทสำหรับยาราแบล็คแคทวันครับ
0: ค่ะนี่คือส่วนนี้เนี่ยใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันพี่ช้างผลผลิตเนี่ย
1: ดกเนาะ
0: ดกมากก็คือต้นนึงอะค่ะเขาบอกว่าแพ็คถุงอะที่มาห่อผลนะคะท่านผู้ฟังแพ็คละ100อะต้นนึงอะ2แพ็คไม่พ
1: อ
0: และทุกวันนี้เก็บผลผลิตอยู่ยังมีต่อยอดต่อดอกและมีลูกคือทุกรุ่นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนของพี่สาวลุงดำก็คือเขาไม่ได้ล้อมต้นค่ะพี่ช้างไม่ค้ำไม่ล้อมแล้วพอเจอลมพายุแล้วแบกอยู่หนัก
1: ๆลูกมันเยอะ
0: ตอนนี้มีกิ่งหักอยู่ 4-5 ต้นนะคะในสวนสิ่งที่เป็นภาระแหละตอนนี้ภาระต้นก็คือต้องแบกลูกเอาไว้เยอะหลังนั้นก็จะเป็นภาระสวนที่จะต้องไปจัดการโดยการล้อมโคนนะคะเพื่อที่จะเป็นการค้ำกิ่งค่ะท่านผู้ฟังใครที่ปลูกฝรั่งอยู่คือเกียร์เนี่ยเดินสวนฝรั่งก็หลายแปลงเนาะไปเดินสวนฝรั่งที่ตำบ้านอำเภออะไรอ่ะที่มีอาหารทะเลอยู่อำเภอแรกเลยอ่ะดอนสักเขียน
1: กาญจนดิษฐ
0: ์กาญจนดิษฐ์ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีนะเป็นพี่สาวของน้องบิวกัญญานีเนี่ยเขาปลูกเขาดามต้นด้วยกันหนึ่งเขาปลูกฝรั่งเป็นแถวแล้วก็ดามนี่คือดามซ้ายขวาเลยขึ้นเสาดามซ้ายขวาไม่ได้ดามต้นต่อต้น
1: ครับ
0: เป็นแถวไปอย่างนี้เลยแล้วก็จัดการง่ายมากค่ะท่านผู้ฟังแต่พอเราไปสวนฝรั่งที่ราชบุรี
1: ครับ
0: ราชบุรีเนี่ยจะกันต้นต่อต้นเหมือนทำมะนาวที่ขึ้นคอกล้อมมาต้นต่อต้นก็คือขึ้นไม้ไผ่แต่ให้เลือกไม้ไผ่หน่อยคุณดูความดกของสวนของคุณเนาะถ้าคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราการันตีความ
1: ดกมาก
0: อ่ะอันนี้กับ
1: ต้องแบบแข็งแรงหน่อยที่มันรับน้ำหนักได้เยอะ
0: ใช่แต่พอใช้ไปแล้วกิ่งมันก็เหนียวขึ้นนะไม่ใช่ไม่เหนียวแต่พอแบกลูกเยอะแล้วเจอลมเข้าไปเนี่ยใครก็ต้านให้ไม่อยู
1: ่
0: กลายเป็นต้นเนี่ยโยกนะคะอันนี้คือสวนพี่สาวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะอายุต้นตอนนี้คือดีมากแล้วเขาจะไม่เอาอีกแล้วว่าผลผลิต
1: เพราะมันเยอะไปหรอ
0: เยอะคือเนี่ยจนแบบต้องเคลียร์แล้วพี่จะไปขายที่ไหนปัญหาลุงดำตอนนี้คือไม่มีตลาดนะคะปัญหาลุงดำคือมันเยอะเกินที่คน2คนผัวเมียจะ
1: ขายเอง
0: จะขายเองมันเยอะเกินไปอ่ะท่านผู้ฟังก็นี่แหละเป็นที่มาที่เกียร์ก็
1: ต้องเข้าไปดูว่าจะไปช่วยกัน
0: ยังไงบ้างใช่นะคะก็ถือว่าช่วยกันเนาะแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ฝรั่งมันอยู่ไม่นานไง
1: วันนี้หมดแล้วหรอ
0: หมดแล้ว100กิโลแป๊บเดียว
1: จะซื้อต่อไปขายหัวไส
0: ้เอามั้ย
1: คนเยอะมาก
0: พี่สาวตัดฝรั่งไว้เลยแล้วเอามาส่งที่บอกพี่สาวว่าตัดฝรั่งมา200กิโลคุณขายหมดไหม
1: ไปขายหัวไส้เลยเขามีคนขายไหม
0: เดี๋ยวให้น้องวอยสายขายให้พี่เกียร์ อ่ะโทรไปถามพี่สาวหน่อย
1: มีที่ให
0: ้อ่ะ
1: มีที่ให้
0: พี่เกียร์ขอที่เพราะว่าที่อยากส่งต่อเนี่ยท่านผู้ฟังที่จะไปงานที่หัวไส้วันนี้นะคุณไปอุดหนุนได้เลยนะคะฝรั่งหงเป่าสือนะคะถือว่าราคาเนี่ยคือ1ของปลอดภัย 100%
1: กิโลเท่าไหร
0: ่ไปขายหัวไส้กิโลละ80บาทค่ะ
1: น
0: ะคะ200กิโลพี่สาวนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับพี่สาวให้เผื่อจะได้เอาไป
1: คนเยอะเผื่อกลัว
0: เอาไปเผื่อเพราะแม่พี่น้อง
1: บางคนมาพุทธเขาไปขายกัน
0: เหรอเขาขายดีไหม
1: ได
0: ้ถ้าขายไม่หมด
1: กูลา
0: เลยนะ
1: เดี๋ยวขายหมดแหละ
0: เหรอเนี่ยช่วยขายอีกแหละท่านผู้ฟังนะก็
1: คนละโลก็200คนเอง
0: เนาะ
1: ต่อมาคนมันซื้อโลเดียวอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่โลแค่สี่ลูก
0: เอ้ยสามลูกสี่ลูกสูงสุดนะ
1: สี่ลูกสองกิโลไหม
0: เมื่อเช้าก็แกให้ชิมแบบนี้พอแกปุ๊บเอาสองโลเอาห้าโลเดี๋ยวผู้การแมวเอาไป14กิโลแล้วก็มีคนนึงโทรมาสั่งพี่เกียร์ขอ5กิโลก็จะส่งมอเตอร์ไซค์มารับก็ถือว่าดีค่ะได้ช่วยกันส่งต่อแล้วก็ที่สำคัญคือส่งของดีมีคุณภาพให้ทาน
1: ใช่
0: นะคะเราอย่าคิดเยอะคิดว่าวันนี้บริโภคของที่ปลอดเคมีพอนะคะสวัสดีเจ๊สาวถั่วลิสงนะคะบอกว่าฟังวิทยุเมื่อวานไม่เจอน้องเกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: น้องเกียร์ไม่อยู่ค่ะเมื่อวานมีภารกิจแล้วไม่สามารถโฟนอินด้วยนะคะเมื่อวานพี่ช้างขา
1: ครับ
0: ได้พูดคุยเรื่องของข่าวไหม
1: ที่มีเรื่องราวของคนเสียชีวิต
0: ใช่ไห
1: ม
0: ฮ
1: ะเพราะว่าแล้วก็มีการพิสูจน์กันมาว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่าก็เกิดจากส่วนที่เขาแบบใช้เรื่องราวของเคมีอะไรประมาณนี้
0: ก็คือเป็นมีบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆก็อยู่มานานแล้วแล้วก็มีสวนทุเรียนมาสร้างใกล้ๆบ้านนะคะมีคนมาทำสวนทุเรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็อัดเคมีกันมาทุกปี ทุกปีทุกปีเดือนละ3ครั้งขั้นต่ำพอนานๆหน่อยมีแขวนลูกก็แทบจะฉีดทุก4วันครั้งนะคะอยู่ๆเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยเกิดมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้เหตุเกิดที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เสียงเนี่ยที่เราส่งข่าวไปคือมันเป็นข่าวจริง
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรแล้วอยู่ในชุมชนสวนของคุณอยู่ชุมชนอยู่ใกล้บ้านของคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำเกษตรแบบคุณนะคะนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และตอนนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยมี2ที่แล้วนะพี่ช้าง
1: คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราหลายเดือนแล้วเราก็เคยคุยเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายครั้งอะช้างเคยคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเหมือนก็เคยไปในอำเภออะไรอย่างนี้แหละก็ท่านอำเภอท่านก็บอกว่าเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของคนที่ทำสวนทุเรียนกับคนที่ไม่ได้ทำสวนทุเรียนแต่บ้านเนี่ยไปอยู่กับใกล้สวนทุเรียนเขาก็มีแบบเป็นการร้องเรียนเนี่ยเรื่องแบบนี้กันอยู่ตลอด
0: เพราะว่ายาสวนทุเรียนนี่หนักมาก
1: เป็นที่รู้กัน
0: หนักมากแล้วก็เป็นยาที่มีกลิ่นแรงมากหนักแล้วก็แรงถึงขั้นว่าเจ้าของสวนเขาไม่ได้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเขามีแค่คนงานตายแทนคุณอยู่แล้วเนาะแต่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้อยากมาตายแทนคนงานคุณเพื่อนบ้านไม่อยากตายแทนคุณนะก็เลยเกิดปัญหาพอเสียชีวิตปุ๊บก็ส่งศพไปชันสูตรค่ะท่านผู้ฟัง
1: ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ว่าตายเพราะอะไรเกิดการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรพอตรวจมาปุ๊บเนี่ยในเส้นเลือดของเขาเนี่ยค่ะค่าเคมีสูงมากๆทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรในการที่จะไม่ได้มียาอื่นทานต่อเนื่องหรืออะไรคือไม่มีปัจจัยอื่นเลยนอกจากบ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียนนะคะก็เลยทำการฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายค่ะเจ้าของสวนทุเรียนต้องจ่ายไป 600,000 บาทนะคะแล้วก็แปลงที่อำเภอพิปูน นะคะก็1ล้านบาทไหมรู้สึกอันนี้ที่พี่ปูนเนี่ยไม่แน่ใจจำนวนเงินนะท่านผู้ฟังก็มีการฟ้องกันต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะก็ต่อไปเนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปทุกคนที่บ้านอยู่ติดกับสวนทุเรียน
1: จะมีสวนตัวเอง
0: พอเกิดเสียชีวิตต้องเกิดการชันสูตร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการรีเช็คว่าสาเหตุการตายคนในบ้านมาจากสารเคมีที่เขาฉีดพ่นตรงสวนข้างบ้านหรือเปล่าถ้ามันใช่ปุ๊บมันก็เป็นสิทธิที่เขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากเจ้าของสวนทุเรียนหรือว่าสวนที่ใช้ยาเคมีเยอะๆตรงบริเวณนั้นจริงๆนะคะแล้วก็กฎหมายก็ให้ด้วย
1: ที่มันจะไปถึงก่อนตรงนั้นเนี่ยพอข่าวแบบนี้ครับมันออกไปเนี่ย คนที่บ้านอยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ไม่ใช่ของตนเองนะครับเขาคงไม่ร้อยมีคนตายที่บ้านเขาก่อนมันจะมีปัญหาว่าไม่อยากให้ฉีดอ่ะ
0: คือบางคนยอมลงทุนซื้อสแลน
1: อ
0: ันนี้เกิดขึ้นจริงที่อำเภอท่าสาราเรายอมมันสวนเขาจะอยู่ข้างบ้านคนอื่นคนอื่นเขาปลูกมังคุดก็จะไม่ใช้ยาแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นทุเรียนยอมขึ้นสแลนขึ้นมาเป็นกำแพงแต่มันก็ไม่ได้กันสแลนมันไม่ได้กันสารเคมีค่ะท่านผู้ฟัง
1: มันไม่ใช่ฝุ่นอะ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ฝุ่น
0: ไม่ใช่แบบที่เขาก่อสร้างแล้วต้องปิดที่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยปิดเศษดินเศษหินเศษปูน
1: ไปกับอากาศไปกับลมอะไรเงี้ยได้เลย
0: ใช่แล้วทีนี้เราเองเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์จากข่าวนี้นะ
1: ครับ
0: วิเคราะห์นิดนึงว่าเราจะต้องยืนหยัดในการที่จะอัดเคมีต่อไปตลอดได้ไหมเนาะแต่ว่ามันก็เข้าทางแบ็คแคทนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เนาะว่าไหม
1: ใช่เพราะว่าหนึ่งคุณใช้เราเนี่ยคุณปลอดภัยนะบ้านที่อยู่ใกล้สวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบ็กแคทหรือว่าสวนอื่นๆที่เขาใช้ปุ๋ยแบ็กแคทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลท่านก็ไม่ต้องกลัว
0: ใช่ถ้าเราเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างสวนเวลาเห็นเจ้าของสวนมาเยี่ยมสวนคุณไปสกิดเขาหน่อยว่าไปใช้แบ็กแคทตะค่ะไปใช้ปุ๋ยแบ็กแคทกับยาเชื้อราแบ็กแคทวัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วคุณจะรู้ว่านอกจากชีวิตตัวเองชีวิตคนในสวนชีวิตคนรอบข้างสวนคุณชั้นบรรยากาศมันปลอดภัยและต้นไม้คุณก็ดีด้วยนะข่าวนี้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้กระบวนการทำงานภาคเกษตรของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนขึ้นมาบ้าง
1: ก็ต้องทบทวน
0: ใช่มันจะคุ้มกันไหมกับคนอื่นที่เขาต้องเสพเคมีจากสวนคุณเนี่ยต่อเนื่องยาวนานจนเกิดค่าเคมีตกค้างในเส้นเลือดเนี่ยเยอะๆเนี่ยค่ะมันคุ้มกันไหมกับเม็ดเงินที่เราได้กับต้องสูญเสียไป กับชีวิตของคนอื่นที่ต้องสูญเสียด้วยเหตุนี้นะคะพี่ช้างจริงๆเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจ
1: อ
0: แต่ด้วยสาเหตุอะไร
1: อันนี้คือตายผ่อนส่ง
0: ใช่
1: มันสะสม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้นะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอ่ะเราไปตรวจสุขภาพกันหน่อยไหม
0: เออ
1: นะ
0: ให้เจ้าของสวนเองไปตรวจเลยพี่เมื่อก่อนคุณพี่บุญมีอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีคุณพี่บุญมีบอกว่าคุณเกียเดี๋ยวนี้ผมพอเดินคือเขาต้องไปตรวจสวน
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจสุขภาพครับพี่ช้างโหค่าเคมีในเส้นเลือดผมสูงมากนั่นคือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พี่บุญมีถอยจากเคมีมาใช้
1: ตัวเองอันนี้ไม่ได้ฉีดเองใช่ไหมปกติ
0: ไม่
1: แค่เดิน
0: ไปตรวจงานต้องอยู่ในสวนอยู่แล้วน้อยหรอกที่เจ้าของสวนไม่อยู่ในสวนเวลาคนทำงานพอฉีดเสร็จก็ต้องไปตรวจงานอยู่แล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาตรวจสุขภาพอะค่ะค่าเคมีในเส้นเลือดสูงค่ะพี่ช้างสูงมากเลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้พี่บุญมีเนี่ยหันตัวเองมาใช้แบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
1: ครับ
0: ก็อยากจะส่งต่อให้หลายๆคนนะบางคนเนี่ยพอขายทุเรียนมาได้ราคาดีมีเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนก็สร้างบ้าน
1: ครับ
0: บ้านไม่อยู่ไหนคะพี่ช้างอยู่ในสวนทุเรียนนะคะบ้านก็อยู่ในสวนทุเรียนแล้วถามว่ามีบ้านหลัง15ล้านแต่ทุก7วันเนี่ยต้องฉีดพ่นปุ๋ยเคมี
1: ครับ
0: คุณปิดบ้านแล้วเปิดแอร์มันก็ยังไม่คุ้มเลยนะคะมันก็ยังไม่คุ้มกับชีวิตเลยวันนี้ลองดูนะสองตัวเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีมาก
1: ๆครับ
0: ที่เราผ่านประสบการณ์มาเนี่ยพี่ช้าง
1: แล้วเราการันตีแล้วไงว่าคือถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีถ้าพูดถึงในแง่ของคุณภาพก่อนในแง่ที่หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า มันจะดีไหมนะฮะอันนี้คือเราก็กล้าการันตีให้คุณว่าถ้าคุณใช้แล้วไม่ดีเรายินดีคืนเงินนะคุณเสียเวลานิดหน่อยสัก4 5 5 6ครั้งในการฉีดพ่นนะฮะนะครับทำไมครับ
0: โชว
1: ์คุณอาจจะเสียแค่เวลาแต่คุณไม่สูญเงินเปล่าไงในการที่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat กับยาราม Black Cat 1เนี่ยไปฉายซึ่งอันเนี้ยมันก็แตกต่างจากการที่คุณไปใช้แบรนด์อื่นๆแล้วเพราะอันอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างอ่ะที่เขากล้าที่จะมาประกาศคุณภาพกล้าที่จะมารับประกันกล้าที่จะบอกว่าจะใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยเรายินดีคืนเงินอันนี้ผมว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีไหมแต่ของเราอ่ะมี
0: จริงๆเนี่ย อย่างเกียร์ทำงานเนี่ยพี่เกียร์มีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
0: พี่เกียร์ไม่ได้บอกเป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาเงินทุกบาทเนี่ยมาใช้ได
1: ้
0: มันมีเรื่องของงานที่คอยการันตีอยู่แล้วว่าการันตีรับผิดชอบ
1: ครับ
0: 7รอบคุณใช้ไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างนะคะคุณก็เอากระป๋องเปล่ามาเรายินดีคืนเงินนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่อ
0: ย่างป้าศรีที่ขนอมเขาก็บอกเลยว่าเออลูกเกียป้านะลุงอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้ง
1: เมื่อก่อน
0: ใช่แต่ตั้งแต่ตัวเองปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เริ่มแรกก็ถอยห่างเป็นเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้5เดือน6เดือนไปครั้งต้องไปพ่นยาเพราะมีความภูมิแพ้เนี่ยเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แค่เนี้ยมีความสุขแล้วพอหันมาดูสวนอ้าวสวยสมบูรณ์กว่าเดิมกว่าการที่อัดเคมีอยู่เหมือนเมื่อก่อน
1: สวนก็สวยสุขภาพก็ดี
0: ใช่อย่างไปดูน้องสเตอร์น้องสเตนเนี่ยล
1: ู
0: กตัวเองเป็นภูมิแพ้ขึ้นหนังผุพองอย่างเงี้ยนะคะแล้วบ้านก็อยู่ในสวนแต่ตั้งแต่มาเป็น Black Cat กับ Black Cat 1ลูกก็ 2-3 เดือนหมอนัดครั้งหนึ่งแล้วจากเมื่อก่อนต้องไปทุกเดือน
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่ามันดีขึ้นสะดวกขึ้นแต่ถามว่าคุณปลอดเคมีทั้ง 100% แล้วยังค่ะเพราะสวนยังคงต้องใช้ยาหนอนยาแมลงอยู่ดี
1: แรกๆอ่ะนะว่ายังเจอยังมีอยู่บ้าง
0: แต่น้อยลงการใช้มันน้อยลงจำนวนครั้งต่อปีต่อเดือนบางเดือนนึงไม่ต้องใช้เลยสักครั้งเดียว
1: แล้วยิ่งได้ใช้ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1กันแบบต่อเนื่องคู่กันไปหลายๆปีเนี่ยก็ยิ่งบางส่วนที่คุณไม่มีเลยหายหมดเลย
0: เขาก็แปลกจังเลยน้องเกียร์ต้นที่เคยคือทุกปีเนี่ยที่ตัดมาแล้วเนี่ยพอตัดผลผลิตเสร็จพอเข้าหน้าฝนปุ๊บนี่ไฟท็อปเทล่ามาแล้ว
1: ครับ
0: แต่นี่แปลกจัง
1: ไ
0: ม่เห็นแล้วนะไอ้ต้นที่เป็นอยู่เนี่ยแห้งนะไอ้เปลือกที่ถากไปมันขยายเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ต้นตายเพิ่มไม่มีแล้วต้นตายเพิ่มไม่มีแล้ว
1: เพราะอะไรล่ะ
0: นะคือความสมบูรณ
1: ์
0: เราบอกแล้วว่าเราให้ความสมบูรณ์เราทำเกษตรแบบยั่งยืนกันดีกว่า
1: ท่
0: านฟังนะเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดที่แบบมันขายไม่ได้นะถ้ามันแพงแล้วไม่มีเหตุผลนะคะถ้ามันแพงแล้วผลลัพธ์ไม่ได้เนี่ยเกียร์ขายไม่ได้นะพี่ช้างนะพี่เกียร์จะไม่สามารถทำตลาดได้เลยแต่สิ่งที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้คือยืนอยู่กับลูกค้าที่เปิดใจใช้แล้วเห็นผลจริงๆแล้วลดต้นทุนลงจริงๆเกียร์เชื่อว่าคนที่เปิดใจครั้งแรกไม่มีใครอยู่กับพี่เกียรติแบบ 100% เต็ม
1: ครับ
0: มันต้องมีใจเผื่อโอ้ไม่รู้มันพอไหมเนี่ยมันแค่นี้เองมันจะพอหรือเปล่าก็บวกไปนิดเพิ่มไปนิดพอปีที่2เราบอกลดดูสิเออต้นมันแลดูดีนะปีที่3ลดอีกจนเหลือแบบไม่ต้องใช
1: ้ครับ
0: พอไม่ต้องใช้เอ้ามันดีกว่าที่ยังใช้ผสมนี่คือมันเป็นโอกาสที่ให้เราเปิดใจเรียนรู้คุณไม่จำเป็นใช้เกียร์ทุกต้นแต่ไม่จำเป็นที่เอาต้นจะตายให้เกียร์ทุกต้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคุณต้องลองเปิดใจตัวเองใช้ถ้าในสวนฉีดพ่นครั้งละ5ถัง Black Cat ขอคุณแค่ถังเดียวเท่านั้นถังเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นแล้วให้ได้7รอบถ้าผลงานในถังแรกที่ฉีดพ่น Black Catไม่ดีกว่าถังอื่นๆที่คุณฉีดพ่นปุ๋ยยาตัวอื่นคุณเอากลับมาเลยเกียร์คืนเงินให
1: ้ครับ
0: แล้วคุณก็ไปใช้ตัวที่คุณมั่นใจได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแต่ถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนวิธีของตัวเองไม่อยากเจอเคมีไม่อยากใช้เคมีรบกวนเพื่อนบ้านไม่อยากต้องเป็นข่าวเหมือนที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องชดใช้ค่าความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านตั้ง 600,000 บาท
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วคุณใช้ต่อเนื่องดูแล้วเทียบเคียงให้ได้ดีที่สุดอย่าเทียบเคียงแค่ใบเทียบเคียงไปจนถึงตัดผลผลิตว่าตัดมาแล้วผลผลิตของเราขึ้น AB เท่าไหร่หลังจากตัดเสร็จต้นเราโสมหรือไม
1: ่ไม
0: ่นี่แหละคือผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายที่ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกส่วนอย่างแน่นอน
1: ครับและดูด้วยนะครับว่าใน1ฤดูกาลของคุณเนี่ยนะเงินคุณที่เหลือครับมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้น
0: ใช่ทำบัญชีค่ะทุกคนทำบัญชีที่คุณพูดว่าโอ๊ย Black Cat แพงเหมือนมาดามกอนะคะที่อำเภอขุนหาญใส่เสื้อปุ๋ย Black Cat ออกตลาดทุกคนก็จะพูดว่าวคือกันหลายๆแปลงบอกว่าอุ้ยใส่ปุ๋ยแพงเด้อเจ้าคือเห็นเชื่อบอกว่าใช้ปุ๋ยแพงนะส่วนเนี้ยแต่ท้ายที่สุดน้องกรลดต้นทุนไปทั้ง 40% น้องมาดามกรลดต้นทุนพอได้ลดต้นทุนปุ๊บผลผลิตที่มากกว่าทุกปีที่เคยทำทุเรียนมาเนี่ยพี่ช้างมันเป็นประโยชน์มากกว่าอีกคือตอนนี้สามีจ่ายซื้อเพิ่มให้อีก10ไร
1: ่นี่นะฮะ
0: ได้ที่ดินเพิ่มอีก10ไร่แล้วสามีกล้าที่จะลงทุนต่อให้เพราะมันมีเวที่ทำให้คุณสักเซสแล้วม
1: ัน
0: มีช่องทางที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะ
1: ทักทายกันนะครับทางหน้าไลฟ์สดนะพี่สุทัศน์อนุกูลพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับแนะนำเพลงหยิกแกมหยอกมานะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับพี่สาบัวคงสวัสดีค่ะนะครับพี่รัฐปณิสราโกมินนะครับสวัสดีครับป้าพึ่งบอกว่าคนที่ไม่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะที่บ้านป้าเขาใช้ปุ๋ยอย่างอื่นเวลาเขาฉีดต้องปิดประตูมันเหม็นมากค่ะถึงป้าใช้ปุ๋ย Black Cat ค่ะมันปลอดภัยไม่เหม็นค่ะใช้ดีดีค่ะนี่นะป้าพึ่งบอกมาน
0: ะต้องเตรียมนะบอกลูกบอกหลานไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเช็คเลือดฉันก่อนเลยนะเพื่อจะได้แบบได้เรียกค่าเสียหายให้มันคุ้มกับคนที่แบบไม่รู้จักรักษาชีวิตคนอื่นนะคะอ
1: ัน
0: นี้เราก็จำเป็นต้องพูดมันเป็นช่วงจังหวะที่เราควรจะปรับเปลี่ยนกันได้แล้วแหละเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ววิชาสภาวะอากาศที่แปรปรวนก็มาจากการที่เราใช้เคมีเยอะๆมีมลพิษในอากาศเยอะๆนะการตัดไม้ทำลายป่ามันก็เนี่ยปัจจัยวันนี้เราถึงต้องมารับอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วอากาศแล้งน้ำไม่มีจะใช้กันนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ปฏิวัติตัวเองในวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะแบบไม่มีอากาศจะหายใจก็จะมีแต่ค่า PM มากๆในเมืองก็มีแต่ค่า PM นะพอออกมาข้างนอกอีกก็เนี่ยใช้ยาหนอนยาแมลงที่เป็นเคมีกันทั่วทุกหย่อมยาเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ชั้นบรรยากาศมันเสียเมื่อก่อนเราบอกว่าลานสกาบ้านเราเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ที่สุด
1: ดีที่สุดในประเทศไทย
0: ในประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้วัดค่ากันบ้างหรือยังนะฮะว่าเป็นยังไงแต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์และดีที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะคะก็ยังคงอยากให้พี่น้องลานสกาของเราที่ทำสวนทำเกษตรลองพูดคิดถึงข้อนี้เนาะวันนี้เรามีปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นสัญชาติคนนครค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์สัญชาตินครศรีธรรมราชดังนั้นคุณควรที่จะช่วยกันเพื่อที่จะให้พื้นที่นครเราปลอดภัยและได้ผลผลิตที่ดีนะคะอย่าให้คือตอนนี้มันกลายเป็นป่าร้อมเมืองอ่ะพี่ช้างคือพี่เกียรติเนี่ยทำตลาดจากข้างนอกเข้ามา
1: ไปจังหวัดอื่นมาก่อนภาคอื่นกัน
0: โอ้ยเจริญรุ่งเรืองมากทางภาคตอนออกทางภาคอีสานทางมาดีมากนะนครเนี่ยเปิดใจใช้หลังสุด
1: ครับ
0: นะคะแล้วลองเปิดใจตัวเองดูแล้วก็บางคนบอกโอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเซียนทำทุเรียนนะพี่เกียรติตอบกลับทันทีเลยว่าเซียนทำทุเรียนเนี่ยใช่คุณรู้จักปุ๋ยรู้จักยารู้จักต้นทุเรียนเยอะมากบางคนรู้จักเยอะจนสมองจำไม่หวัดไม่ไหวแต่ท้ายที่สุดเบ็ดเสร็จบรรทัดสุดท้ายคุณได้กำไรเท่าไหร่ต้นคุณตายเท่าไหร
1: ่
0: ต้นทุนคุณเท่าไหร่พอคิดไปมันคุ้มกันแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้หาจุดคุ้มไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนดูไม่ต้องให้ทุกต้นอย่างที่พูดขอแค่ถังเดียวพอถังเดียวเพื่อเปิดโลกของเราให้มันดูสดใสขึ้น
1: ครับ
0: นะคะให้สวนเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่เขาจัดมาให้แล้วอาหารครบแล้วอาหารจัดเต็มแล้วที่พืชต้องการในทุกช่วงจริงๆขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939ครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาเพียง 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับแล้วก็ซื้อในส่วนของยาราบ Black Cat 1 1ขวด1ลิตรราคา 1,540 บาทนะครับซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคาลังละ 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ย้ำเลยว่าเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ทั้งพืชด้วยและผลผลิตของคุณก็ได้คุณภาพดกนะต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงไม่โทรมครับไม่ต้องไปลงทุนกับเรื่องราวของยาที่จะต้องไปรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับพืชของคุณในภายหลังนะหรือว่าจะต้องไปสูญเสียเงินในการต้องไปฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: อันนี้แน่นอนที่สุดค่ะท่านผู้ฟังการฟื้นฟูต้นก็คือเป็นการที่จะไปค่าใช้จ่ายสูงมากในการฟื้นฟูต้นถ้าเราทำสวนไปแล้วเจอต้นโทรมต้นป่วยนะคะมันความเครียดเกิดขึ้นบางคนยอมรับได้แหละไม่เป็นไรตายปลูกใหม
1: ่
0: แต่ตายปลูกใหม่อย่าลืมว่าเราต้องดูแลเขาอีกตั้ง3ปี4ปี5ปีนะมันถึงจะทำผลผลิตทำรายได้ให้เราได้เราต้องเลี้ยงดูเขายาวนานเช่นกันนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยต้นคุณโทรมต้นคุณป่วยขอเวลาไม่เกิน6เดือนคุณทำผลผลิตได้กับเราแน่นอนนะคะอยู่ที่ความป่วยมากป่วยน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้คุณลงทุนในการฟื้นฟูระยะยาวคุณได้ใช้ต้นแบบยาวนานอย่างแน่นอนนะคะ คุณทรัมป์สวัสดีด้วยนะคะ
1: คุณทรัมป์เลยเหรอ จากสหรัฐหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะฟังจากชายแดนใต้ยะลานะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ยะลานะคะไปรับปุ๋ยรับยา Black Cat 1ได้ที่อสมทยะลาด้วยนะคะอสมทยะลาอสมทชุมพรนะคะอสมทนครราชสีมานะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปซื้อปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ได้นะคะอสมทตราดอสมทจันทบุรีนะคะก็ยังมีขายอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่จุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะคะไม่ทราบว่าที่สวนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะส่งข่าวด้วยนะคะคุณพี่คุณทรัมป์ขอเพลงมาด้วยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ขอเพลงอยากไปลาวของคาราบาวนะคะจากชายแดนยะลาค่ะ
1: โอ้เสียงมากเลยนะเนี่ยคาราบาวอีกแล้ว
0: โดนแน่หนูไว้เป็นบรรทัดสุดท้ายของชั่วโมงหน้านะคุณพี่นะเอาไว้แบบว่า
1: เขาฟังทางวิทยุไลฟ์สดล่ะ
0: ฟังตอนนี้เขาฟังไลฟ์สดอยู
1: ่
0: นะคะเขาบอกว่า
1: บาวนี่คือถ้าเปิดไลฟ์สดปุ๊บนี่ตัดปั๊บเลย
0: ปั๊บเลยนะคะเขาบอกว่าฟังมานานแล้วทางวิทยุวันนี้เนี่ยเข้าทาง Facebook เป็นครั้งแรกครับผมจะขอเพลงด้วยนะคะแล้วก็อยากไปลาวเดี๋ยวเอาไว้เป็นบรรทัดสุดท้าย
1: ไม่อยากไปจีนเหรอครับพี
0: ่เออไปจีนกับเราดีไหมไปจีนกับเรานะคะใครที่ อยากไปเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากได้ปุ๋ยเอาไปใช้ผลผลิตดีๆนะคะต้นไม้ก็เจริญงอกงามแล้วได้เที่ยวกับเราด้วยนะคะโปรโมชั่นสำหรับท่องเที่ยวใครรักเที่ยวใครชอบเที่ยวแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากเนาะพี่ช้างเนาะคือพื้นที
1: ่
0: เราเยอะแล้วเราต้องใช้ในปริมาณที่มากก็ซื้อแบบคุ้มก็คือซื้อทีเดียว4ลังหร
1: ือ
0: สะสมก็ได้ปุ๋ย4ลังยาเชื้อรา5ลัง
1: ครับ
0: นะคะคุณก็ได้1ที่นั่งไปเที่ยวด้วยกันไปกับแร็คเก็ตสบาย
1: คือไหนๆถ้าเกิดว่าทั้งปีคุณต้องใช้ในปริมาณเท่านี้อยู่แล้วอ่ะครับก็ซื้อไว้เลยนะแล้วไปเที่ยวนี่คือของแถมแล้วกัน
0: ใช่นี่คุณพี่จุฑาทิพย์บอกต้นโตเร็วสวยมากค่ะขอบพระคุณนะคะที่แบบตัดสินใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ดีใจนะที่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยให้พี่

0: ที่ปลอดภัยแล้วก็ต้นพี่เจริญเติบโตด้วยนะคะ
1: พิธวัฒน์ชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับฟังอยู่เนาะแล้วก็คุณธัญพัฒน์ด้วยเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ครับชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาราแบล็คแคทวันครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีพิมพ์เขียวรับมือมิกอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันท์ณรงค์พรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพิ่งย้ายมาจากกระบี่ได้เพียง3เดือนจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ2เจ็บ4เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซาซาออนเซนส์แคร์ในย่านมิดทาวน์ของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัย

0: วิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักส์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชื่อเพลงว่ามดในแก้วน้ำนะครับบทเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับ15:19 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์นะก็ยังคงนั่งกันอยู่เหมือนเดิมนะพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันด้วยนี่พี่จุฑาทิพย์บอกว่าต้นโตสวยต้นโตเร็วสวยมากค่ะไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยตอนนี้นะคะใช้แต่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวเลยค่ะ
1: บ้านนี้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันด้วย
0: จากคนที่ไม่เคยทำสวนทุเรียนพี่คิดว่าพี่มาถูกทางแล้วในการทำสวนทุเรียนค่ะนะฮะ
1: คือต้องมาจากการเปิดใจทั้งหมดอะค่ะพี่จุฑาทิพย์นี่ก็เราก็ต้องคุยกันตรงๆเนาะสอบถามกันอยู่นานมากเหมือนพี่สาวลุงดำนี่แหละถามพี่สาวลุงดำนี่ถามอยู่ 4-5 เดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อ
0: ครับ
1: นะคะแต่ที่เวลาใช้อย่างอื่นที่แพงกว่าใช้ได้ไม่ทำใคร
0: ไม่ปรึกษาใคร
1: ไม่ปรึกษานะคะพอมาถึงเวลาเป็นแบล็คแคทคือดูยังไงเป็นแพงพี่เกียร์ขนาดไปดูของเดิมที่เขาใช้อยู่ก็ต้อง 4,500
0: ครับแพงกว่าอีก
1: แล้วทำไมเป็นแบล็คแคทถึงแพงได้เกียร์ก็งงมาก 3,420 บาทพร้อมยาเชื้อราตอนแรกไม่เอายาเชื้อราด้วยนะ
0: ครับ
1: ไปใช้เคมีเอาเผื่อถูกกว่าก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้แหละการใช้เคมีคือตายผ่อนส่งนะคะวันนี้เราได้ตังวันข้างหน้าเราต้องเอาตังค์ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปให้กับคุณหมอแล้วถ่ายเราก็คือเราไม่ได้สุขสบายที่เดินเหินได้อะท่านผู้ฟังที่เราไม่สามารถแบบเอาเงินให้หมอแล้วฉันจะแบบไปเสวยสุขแบบปกติจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่แหละแต่ถ้าวันนี้เราคงรักษาทั้งต้นไม้รักษาทั้งดินรักษาทั้งสภาพแวดล้อมและรักษาชีวิตเราด้วยเนี่ยได้เงินก็มีความสุขทำเกษตรแล้วเป็นความสุขเพราะว่าเราได้โอโซนจากต้นไม้บ้างนะคะแต่นี่ถ้าเกิดเราเดินไปในเรื่องของเคมีทั้งหมดอ่ะท่านผู้ฟังยังไงมันก็มีแต่ความเสียหายต้นอายุจะสั้นลงขนาดต้นไม้ยังอายุสั้นลงพี่ช้าง
0: ครับเพราะโดนเคมี
1: แล้วคนล่ะนะคะมันก็อายุก็จะสั้นลงเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับวิถีใหม่เรานึกดูสิว่ามา 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยที่เราทำเกษตรกันมาอาจจะไม่ได้ผลเป็นกอบเป็นกำมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้แต่ฟ้าฝนธรรมชาติดินไม่ได้ถูกทำลายด้วยเคมีนะคะมันก็ยังได้ผลผลิตอยู่ทุกปีส่วนราคาอย่างที่บอกไปชั่วโมงที่แล้วแหละว่ามันไม่มีพืชหรือว่า อะไรมาบอกในแต่ละพืชว่าตัวเนี้ยจะราคานี้ตลอดไป
0: ครับ
1: เหมือนเมื่อก่อนทุกคนที่แห่กันมาปลูกทุเรียนเพราะราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าบาทพี่ช้าง
0: แล้วก็เลยปลูกกันเยอะ
1: ปลูกกันเยอะมาก
0: แต่ว่าเวลาส่งไปขายต่างประเทศมันก็มีแค่บางประเทศที่เราส่งคือคนซื้อเรามีเท่าเดิมคือส่งอยู่แต่ประเทศนั่นแหละก็คือจีนนี่แหละอย่างเดียว
1: ส่งแต่จีนและเมืองเดียวด้วยนะไม่ได้หลายเมือง
0: แล้วพอบ้านเราเห็นเพื่อนปลูกกันเยอะโอ๊ยราคาดีฉันปลูกบ้าง
1: โค่นยางโค่นปาล์มโค่นกันหมดเลย
0: แล้วแล้วมันไม่ใช่เพราะคนไทยอีก
1: ใช่
0: ไอประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะปลูกเอง
1: ใช
0: ่แล้วเผลอๆตอนนี้ไอประเทศที่มันซื้อเราอยู่เนี่ยมันก็จะปลูกเองด้วยเหมือนกัน
1: ปลูกเขามีอยู่แล้วค
0: ่ะถูกไหม
1: เขามีอยู่แล้ว
0: แต่รสชาติก็ยังสู้เราไม่ได้
1: เกียร์บอกว่าไม่ช้าหรอกค่ะการที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่พัฒนาเร็ว
0: ครับ
1: เขาเป็นประเทศ
0: เทคโนโลยีเขามีนวัตกรรมก็ใช้ได้
1: เขาเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วกว่าเราเยอะมาก
0: ครับ
1: รุดหน้าได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าอาจจะแบบ
0: แต่ผมว่ามันจะมีอุปสรรคต่อเขาคือเรื่องของดินฟ้าอากาศ
1: เขาควบคุมแล้วค่ะพี่ช้างตอนนี้เขาสร้างอาคารควบคุมครับพี่ช้างเห็นไหมที่พี่เกียร์พูดว่าตึกหนึ่งตึกอะค่ะเป็นตึกที่สร้างสตรอเบอรี่ทั้งตึกเลย19ชั้น
0: ก็เป็นตึกที่
1: ปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดแล้วมีเทคโนโลยีทั้งหมดเลยท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: พอเป็นเทคโนโลยีควบคุมอากาศได้ควบคุมทุกอย่างได้ปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีสตรอเบอรี่ขายทั้งปีแต่ถามว่าคนไทยทำได้ไหมล่ะงบประมาณมันเยอะมากการใช้เทคโนโลยีการที่จะเปิดกว้างงบประมาณมันเยอะนะเราก็ต้องอยู่อาศัยฟ้าฝนเป็นเรื่องปกติแต่ประเทศของเขาเนี่ยมันหนาวก็หนาวจัดนะคะพอถึงเวลาเนี่ยดินฟ้าอากาศไม่เท่ากับโซนบ้านเราเนี่ยไม่เท่ากับโซนบ้านเราที่เป็นประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศลาวนะคะเขมรอินโดมาเลพวกนี้คือกลุ่มที่มันอยู่ในใกล้ๆมันยังมีความอบอุ่นก็ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ไปเหนือจัดไปว่าใต้จัดที่มีความหนาวมากกว่าความอบอุ่นดังนั้นการเกษตรมันก็เลยจะอยู่ในโซนเนี้ยมากนะคะ ถ้าไปดูทางด้านแอฟริกาเขาจะปลูกอะไรได้ล่ะพืชของเขาจะเป็นพวกฟักทองเป็นพวกพลิกเป็นพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามบ้านเราเนี่ยมันได้ทุก
0: ปลูกอะไรก็ได้
1: มันได้ทุกที่ในประเทศจริงๆ
0: ปลูกอะไรก็ได
1: ้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่บอกว่าอากาศมันหนาวปลูกทุเรียนก็ปลูกได
0: ้ครับ
1: ก็ปลูกได้แต่เราต้องเข้าใจในพื้นที่ว่าประสิทธิภาพถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับเปลี่ยนตัวเรานะปรับเปลี่ยนเส้นทางการดูแลคือเมื่อก่อนอ่ะทุกคนใช้อยู่แล้วพี่ช้าง NPK รองและเสริมคือทุกคนใช้แต่รองและเสริมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทุกระยะไง
0: ครับ
1: เขาจะมีว่าช่วงทำใบเติมโบ
0: รา
1: ณใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าใช่เป็นมุมประหยัดนะเป็นมุมประหยัดเอาเป็นว่าช่วงนี้เขามีความต้องการแมกนีเซียมสูงก็ค่อยไปเติมในช่วงที่เขาต้องการแม็กสูงแต่จริงๆเนี่ยในปริมาณการต้องการของเขาอะค่ะมันอยู่ในไม่เกิน 2% อยู่แล้วต่อรอบถ้าวันนี้จะดีกว่าไหมที่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อวานเรากินน้ำพริกแล้วแล้วพรุ่งนี้เรากินข้าวตามไปทีหลังมันคงจะไปอร่อยในท้องหรือว
0: ่
1: าอะไรก็ว่าไปพยาธิในท้องเราได้รู้ว่าอ๋อเมื่อวานกินน้ำพริกวันนี้ได้ข้าวอะไรเงี้ยปรุงนี้ก็ไข่เจียวหน่อยนึงมะลืนนี้ก็แกงส้มไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกว่ามีข้าวมีน้ำพริกมีผักจิ้
0: ม
1: และมีปลาทอดโอเคอร่อยแล
0: ้
1: วแต่ถามว่าครบไหมไม่น่าจะครบถ้าผักเราหลายอย่างเราอาจจะได้เกลือแร่ได้วิตามินนู้นนี่นั่นมาอาจจะครบเพราะถ้าน้ำพริกเราใส่โปรตีนไปบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้มีน้ำพริกมีผักต้มหลายอย่างและนะมีมะเขือมีนู่นนี่นั่นและมีไข่ต้มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยมันร่างกายเราได้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะมันก็เหมือนพืชทีนี้ในความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะคือเรารวมเอาธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่พืชจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้ใช้มากเอามาอยู่ในขวดเดียวกันมีหน้าที่อย่างเดียวคือฉีดพ่นให้ตรงความหมายคือทำให้ตรงทุกกี่วันครั้งพืชชนิดนี้อย่างมะละกอติดลูกแล้วต้องฉีด5วันครั้งนะ
0: ครับ
1: แตงโมแตงกวาติดลูกแล้วฉีด5วันครั้งค่ะเพราะพืชเนี้ยระยะมันสั้นแตงโมแตงกวาระยะมันสั้นค่ะ
0: ครับ
1: มันก็หมดแล้วอายุมันหมดแล้วเราเก็บเกี่ยว
0: แค่ไม่กี่รอบคุณก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
1: พอคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนเนี่ยปลูกแตงกวาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แค่5มีด8มีดก็เขาเรียกว่ารากอะไรว่ากิ่งก้านมันเหี่ยวแล้วอะเถามันเหี่ยวแล้วอะค่ะยอดมันไปไม่ต่อไปไม่ได้แล้วเจอราน้ำค้างเข้าไปไหนไม่ได้แหละแต่คนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันต่อเนื่องเนี่ยค่ะ คุณสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง20กว่ามีดคือทำต้นมาแล้วมันเก็บได้นานกว่าเดิมแทนคุณจะเก็บ7มีด10มีดมันได้ถึง18 22
0: ครับเพิ่มมาเป็นเท่าตัว
1: ใช่นี่แหละคือเป็นที่มาของผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วผลผลิตไม่ว่าจะเป็นมีดต้นมีดปลายก็ลูกทรงได้เหมือนกันพี่ช้างเหมือนพี่เก็บปลูกข้าวโพดอะค่ะฝักแรกอะสวยแต่ฝักที่สองอ่ะมันโอกาสที่จะเป็นฟันแหว่งอ่ะจะเยอะแต่ในสวนของพี่เกียร์มันไม่มีโอกาสเป็นฟันแหว่งแต่แค่เราฉีดพ่นให้มันสม่ำเสมอมันก็ยังทำให้ผลผลิตมันได้เทียบเท่ากับฝักแรกอันนี้คือทำให้เห็นนะข้าวโพดก่อนแล้วนาข้าวตอนนี้นาข้าววิเกียร์สวยมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: ข้าววิเกียร์สวยมากถ้าน้องลิต้าน่าจะอายุสัก อนุบาล3น่าจะ5-6ขวบลิต้าน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึงสัก1เม็ดได้ไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเม็ดทั้ง6-7-7-70เซนอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าต้นข้าวเกียร์สูงกว่าลิต้าแล้วอะต้นข้าวเกียร์สูงกว่าหลานแล้วท่านผู้ฟังคือยัง1เดือนได้มาตอนนี้ข้าวสัก1เดือนได้มั้งแล้วมันแตกกอแบบใหญ่สวยเลยเกียร์ยังบอกให้คนงานถอนออกแบ่งครึ่งเลย
0: ครับ
1: เพื่อจะไปใส่หลุมอื่นใหม่แล้วก็ฉีดพ่นเพื่อให้มันแตกกอได้มากกว่าเดิมอันเนี้ยคนงานรู้แล้วว่าโอ้นายอย่างงั้นผมหยอดแค่ต้นละ3เม็ดก็พอแล้วเมื่อก่อนใส่ไป8
0: เมื่อเลย
1: ใช่เขาก็คือ เขาความเคยชินของเขา
0: ครับ
1: ใส่ไป8เม็ดทุกกายเมื่อกอมันแน่นอ่ะท่านผู้ฟังกอมันแน่นใน Facebook เรามีหรือยังต้นข้าวอัปเดตณปัจจุบันในกอมันแน่นพี่ก็เลยต้องให้เขาถอนออกมาขยายพื้นที่ให้มัน ให้กอมันได้มากขึ้นกว่าเดิมคือเกียร์ลุ้นมากครับลุ้นกับการที่ว่าจะได้น้ำหนักข้าวอยู่ที่เท่าไหร่อัตราการติดของรวงต้นข้าวคอรวงจนถึงปลายรวงออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก5ไร่นะคะกับข้าวเหนียวลืมผัวท่านผู้ฟังมันก็หาต้นพันธุ์มาได้แล้วเราก็ทำนะคะมีหน้าที่ว่าโอเคปลูกไปแล้วก็เห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้เอาเพื่อส่งต่อเอาเป็นภาพให้หลายๆคนที่ทำนาก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันกับเรา
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะซื้อใครที่อยากจะเปิดใจก็สามารถซื้อเป็นแพ็คคู่ได้นะครับก็คือซื้อปุ๋ยแบคแคทนะครับ1ชุดนะ 1,980 บาทบวกกับยาราแบคแคทวันนะครับ1ขวด1ลิตรนะ 1,540 บาทครับเมื่อคุณสั่งซื้อคู่กันเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้คุณ100บาทนะแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของโปรสั่งซื้อคู่นะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับส่วนท่านที่ต้องใช้กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็เป็นโปร6แถม1นะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับซื้อ10แถม2ครับ1ลังนะครับ24ชุด 37,90020บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังได้ราคาส่งไปเลยนะอันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี3ลัง5ลังอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวมีให้อีก
1: ถ้าเงินหมุนไม่พอ
0: ครับ
1: ก็ชวนเพื่อน
0: มาช่วยกันหุ้น
1: มาหุ้นกันซื้อนะไอ้เพื่อนที่จะหุ้นซื้อก็อย่าเอาเปรียบเอาเงินมา
0: ด้วย
1: นะ
0: ถ้าไม่ให้เงินมาเราก
1: ็
0: ขายเพื่อน 1,980 เหมือนเดิม
1: ใช่นะคะ
0: เหมือนกับราคาปลีกบริษัท
1: ใช่ค่ะเนี่ยก็ลองดูค่ะถ้าติดต่อโดยตรงกับพวกเราได้ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat Page หลักนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาหาคุณเกียร์นะเบอร์ไลน์เลยคุณกดหน้าไลน์ค่ะตอนนี้ทุกคนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะชมสวนนั้นสวนนี้แล้วก็อยากจะโชว์สวนของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: คุณก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไปแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ
0: 0633459 6939นะครับ0634596939นะติดต่อได้เลย
1: กดรับมาแล้วนะคะทักทายอย่าจะเอ๋
0: พู
1: ดคุยมาเลยเอาตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมตรงประเด็นไม่ชอบอ้อมค้อมคุณส่งมาเลยไม่มีเวลามานั่งอ้อมค้อมนะอยากให้ทุกคนได้ตรงประเด็นนะคะก็เมื่อวานก็เจอคุณพี่จิ๋มนะพี่ช้างพอดีเขาจะมาเตรียมงานเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยก็มาทานอาหารที่ร้านนะปังกิอะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยก็บอกฟังรายการน้องเกียร์ทุกเสาร์และอาทิตย์
0: ครับ
1: พี่ปลูกปาล์มอยู่ 70-80 ไร่น้องเกียร์แล้วก็ปาล์มพี่เนี่ยมีอยู่2แบบก
0: ็
1: คือแปลงอยู่ในแปลงนาน าเดิมเป็นที่ดินนาเก่า
0: ครับ
1: มาทำปาล์มโอ้ไม่ค่อยได้ผลเลยแล้วแคทจะไปช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเกียร์บอกก็ได้หมดแหละจะแปลงนาแปลงเขาแปลงอะไรก็แล้วแต่ขอแค่ฉีดพ่น
0: ครับ
1: ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ถามว่าจะดีเท่ากับที่พี่ดูแลดีไหมไม่รู
0: ้
1: อยู่ที่ว่าพี่จะมาดูแลให้มันดีเท่ากันหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือว่าแปลงที่ดูแลดีมีระบบน้ำเรียบร้อยพี่ช้างนะฮะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าคนที่ทำสวนตามนะคะมันจะต้องปรับพฤติกรรมเรานิดนึงจากเมื่อก่อนเราหว่านด้วยมือปรึบๆจบนะฮะเราอาจจะให้ร้านปุ๋ยซื้อปุ๋ยเขาร้านปุ๋ยกระสอบมาใส่ด้วยหว่านด้วยนะฮะอันนั้นเขาก็คิดเซอร์วิสไปเรียบร้อยแล้วล่ะค
0: ่
1: ะแต่พอเป็นฉีดพ่นเนี่ยค่ะทางลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าคุณไม่มีทีมงานฉีดพ่นเรามีเอาซอร์สเรามีอะไรนะเขาเรียกคนคอยบริการ
0: ครับ
1: เขาก็บริการฉีดถัง 1,000 ลิตรจะฉีดอยู่ที่ 1,500 บาท
0: ครับ
1: รวมน้ำมันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รวมปุ๋ยนะคะ
0: ครับ
1: เอาเป็นค่าแรงอย่างเดียวนะคะคุณก็เอาไปฉีดพ่นแต่เอาซอสทีมนี้เขาจะไม่ฉีดยาเคมีความหมายคือคุณจะจ้างไปฉีดทุเรียนแล้วต้องใส่ยาเพลี้ยยาหนอนที่เป็นตัวเคมีนี่ไม่รับ
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าคุณใช้แค่ Black Cat กับ Black Cat 1อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: รับนะคะก็จะมีคนที่รับบางคนเขาก็ไม่อยากไปฉีดยาเคมีอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเอาสิ
0: ไม่คุ้ม
1: นะคะอย่างที่สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพี่แกก็เป็นลูกค้าพี่เกีย
0: ร
1: ติมา10กว่าปีเนาะแกรับฉีดในเงาะในยางในปาล์มนะคะแล้วก็ทุเรียนแกก็บอกเลยบอกทุกสวนเลยน้องเกียร์ให้ใช้แบคเก็ตกับแบคเก็ตวันเพราะชีวิตพี่ก็ปลอดภัยสวนเขาก็สวยสวนสวยสวนสมบูรณ์เร็วสวนดีขึ้นเร็วมาก
0: อัน
1: นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่า ให้การตอบรับกับปุ๋ย Black Cat แล้วยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างดีเยี่ยมเลยจริงๆค่ะท่านผู้ฟัง
0: อย่างสวนเกตประธานพรที่กรุงชิงนพิตำล่ะไปดูกันมาเมื่อวันก่อนเป็นไงบ้าง
1: สวนเกตประธานพรเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: มีดอก
0: เดี๋ยวทำไมต้องมีหยุดคิดแป๊บนึงประทวนตัวเอง
1: กำลังอ่านข้อความของพี่กุศลขอหอโฮมเขาบอกอยากให้ดีเจช้างมาจัดคลื่นอสมททุกๆวันค่ะ
0: ครับช่วยมาซื้อเวลาให้แล้วกันครับ
1: นะคะก็ที่สวนเกตประธานพรเนี่ยอายุต้น3ปีครึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีประมาณ800กว่าต้นเกือบ900ต้นเนาะถามว่าที่สวนของเกียร์เนี่ยใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1มาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะเปลี่ยนคนทำงานไป2คนนะคะคนแรกเป็นคนไทยนะคะทำบ้างหยุดบ้างนะคะการเจริญเติบโตไม่เต็มที่พอคนที่สองเป็นพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะคะมาช่วยกันอยู่คู่หนึ่งการดูแลเนี่ยเริ่มต้นมาก่อนเนี่ยสวนของพี่เกียรติเนี่ยเขาก็ฉีดพ่นครั้งหนึ่งประมาณกี่ถังนะ10ถังหรือ5,000ลิตรฉีดพ่นครั้งละ 5,000 ลิตรในหัวสายยันไม่ต้องฉีดเยอะเปลืองเท่านี้ก็พอแต่เราอ่ะต้องการให้ต้นเจริญเติบโตเร็วพี่ช้างพี่เกียร์ก็เลยบอกเขาว่าต่อไปพี่เกียร์ให้ฉีด30ถังก็คือ 30,000 ลิตรแต่ให้คุณเห็นความแตกต่างให้ฉีดไปสัก7รอบถ้า7รอบที่ฉีดไปที่ 30,000 ลิตรแล้วมันไม่ดีพี่เกียร์จะให้คุณหยุดแล้วฉีดที่5ถัง 5,000 ลิตรเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะเขาก็ทำให้พี่ช้าง
0: ครับ
1: โอ้โหเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคือเราเนี่ยบอกลูกค้าเนี่ยเราบอกได้ถ้าเขามีทีมเขาจะทำแต่พอลูกน้องเราอะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าทำไม่ทำแต่ว่าคู่นี้มาปุ๊บพี่เกียร์เห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนแบบดีมากๆเราถึงทำวางดอกได้ตอนอายุ3ปีครึ่ง
0: ครับ
1: พี่เกียร์ก็คาดหวังนะคะ3ปีครึ่งเนี่ยพี่เกียร์ลงสารไป260ต้นเกียร์ฉีดสารแพคโคเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังนะฉีดไป260ต้นก็คิดว่าตั้งใจว่าติดสัก250 200ต้นก็ได้นะคะพึ่งแล้งได้ 2-3 วันก็ฟอร์มดอกมาแล้วฟอร์มดอกมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางต้นก็เหยียดตีนหนูมาแล้วนะคะเราก็รอลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ใบดีใบสวยตาดอกมานะคะก็ตั้งใจว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก13ตันดูดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะมีความรู้สึกมีพลังมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นแปลงที่อยากจะเป็นต้นแบบนะให้กับหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเปิดใจกับการทำสวนแบบไม่เป็นเคมีจ๋าเกียร์เขาไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเคมีทั้ง 100% นะไม่เป็นเคมีจ๋ามากกว่าจากเมื่อก่อนเดือนนึงเราอาจจะสมมติว่าปีนึงเราต้องใช้ยาหนอนยาแมลงเนี่ยสัก30ครั้งอะพี่ช้างเราก็อาจจะใช้แค่ไม่ถึง10ครั้งใน1ปีมันก็จะทำให้ปริมาณนะคะมันลดน้อยลงในการใช้เคมีแต่ที่สำคัญนะพี่ช้างพี่เกียรติเดินทั้งแปลงเลยเกือบ40ไร่นะเดินทั้งโซนนั้นโซนนี้เดินหมดเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากในสวนของพี่เกียรติก็คือไส้เดือนท่านผู้ฟังดินจะเป็นไส้เดือนทุกพื้นที่เลยนะนี่คือความแบบโอ้โหดีจังแล้วก็หญ้าในสวนก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ
0: คร
1: เราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแหละกับคนงานว่าเอ้ยเราจะแขวนไว้ได้ไหมต้นนึงสัก15ลูก20ลูกอยู่ที่ทรงพุ่มนะคะเกียไม่ได้คิดที่อายุค่ะท่านผู้ฟังเกียคิดที่ทรงพุ่มแล้วก็แขนของเขาสามารถวางได้สักกี่ลูก1ลูกแหละ1ลูก2ลูกต้องโยงต้องค้ำกันละค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเกียกล้าการันตีว่าต้นเกียจะไม่โสมแน่นะพอพูดถึงความดกแบบนี้พี่ช้างพี่เกียรติไปนึกถึงสวนของพี่ศักดิ์ค่ะที ่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ฟังพี่ศักดิ์แกก็ทักทายมาว่าเอาเดี๋ยวคุณจะถามอะไรเกี่ยวกับไร่เกียรติประธาน
0: ไม่เป็นแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ถามหรอ
0: ครับเมื่อกี้ขึ้นรูปให้คุณผู้ฟังดูแล้วมีดอกแล้วประมาณ3ปีเท่านั้นเอง
1: 3ปีครึ่ง
0: โตไวมากนะ
1: โตไวสิพี่ช้าง
0: ต้นโตไวมาก
1: แล้วก็ไปรอบนี้ก็ได้กินทุเรียนแล้วด้วยที่บ้าน
0: อันนี้ไม่ใช่สวนตัวเองใช่ไหมทุเรียนเนี่ย
1: สวนตัวเอง
0: ทุเรียนมันมีลูกเลยมีต้นใหญ่ด้วย
1: ใช่ฉันมีทุเรียนบ้านอยู่
0: อ๋อเป็นทุเรียนบ้าน
1: ใช่นะก็ได้กินทุเรียนบ้านนะเป็นทุเรียนบ้านเนื้อนมอยากรู้ไหมล่ะท่านผู้ฟัง
0: เนื้อนมเป็นไงอีกล่ะเนื้อนมเนี่ย
1: คือเปิดมาขาวจั่วเลยนะเป็นเหมือนนมเลยแต่รสชาติจะหวานมันอร่อยมาก
0: เนื้อเยอะไหม
1: ทุเรียนบ้าน
0: ก็ไม่ถ้าเราใช้แบล็คแคทก็เนื้อเยอะไง
1: มันก็เป็นเนื้อมันไม่ได้ยิ่งมันเหมือนทุเรียนกั้นยาวอ่ะเออแต่ว่าเนื้ออร่อยเออถามอู้ได้อู้ว่าเม็ดเต็มปากเลย
0: อ้าว ใช ช้แบ็คแคทหรือเปล่าเนี่ยทุเรียนบ้าน
1: ใช่สิตอนนั้นไม่มีกิ่งก้านเลย
0: รู้แล้วว่าทำไมเพราะมันดึงสายพันธุ์เดิมขึ้น
1: ไม่คือเป็นทุเรียนที่เกียมไม่ให้โค่นกะว่าจะฟื้นให้รากมันเดินดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอากิ่งทุเรียนพันธุ์มาทาบก็เลี้ยงกิ่งก็ต้องมุดสูงมากนะพี่ช้างสูงเท่ากับตึก 4-5 ชั้นน่ะแล้วพี่เกดก็ให้เด็กฉีดลำต้นไปเอาเท่าที่ถึงแล้วตอนนี้น่ะกิ่งออกมาเต็มเลยตามลำต้น
0: ครับ
1: เป็นลูกไม่มากหรอกค่ะท่านผู้ฟังแต่ก็มีมาให้เราได้ชิมดูว่าอ๋อผลผลิตมันออกมาประมาณนี้นะเพราะว่าปีแรกเนี่ยที่มันทำลูกได้อ่ะเคยชิมแล้วมันไม่ได้หวานมันแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยมันหวานมันมากมันเหมือนเรากินน้ำกะทิเลยอ่ะมันเหมือนเรากินน้ำกะทิแตงไทยอ่ะ
0: ครับครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลยพี่ช้างมันรสชาติมันกลมกล่อมและหวานเข้มมากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้กินของในส่วนเราแล้วนะมะละกอได้กินและผักหวานได้กินและนะผักหวานนี่ใครที่อยู่ทางอุตรดิตถ์ใครที่อยู่กันทางสุโขทัยอยู่ทางลำปางนะฮะลำพูนทางสกลนครนครพนมนะเขาจะปลูกผักหวานป่ากันเยอะพอพูดถึงผักหวานปุ๊บนี่เกียก็นึกถึงแปลงพี่รีซอนะซึ่งอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านผู้ฟังนะฮะเขาก็ได้มีโอกาสเนี่ยเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้
0: ครับ
1: ปลูกผักหวานป่าประมาณ 2,000 กว่าต้นผักหวานป่ากิโล220
0: โลนึงนะ
1: ใช่แล้วน้องเกียพี่นะ
0: เราตอนเราช่างตอนเราเพิ่งล้างใหม่ๆนะ
1: ไอ้นั่นคิดปุ๊บก็โกงปั๊บเลยคิดปุ๊บก็โกง
0: เวลาไปขายเราต้องคอยพรมน้ำตลอดเวลาจ้ามันจะได้สดชื่นหลังจาก
1: พี่ลิซอบอกว่าอยอดเดินดียอดเดินเร็วเขาปลูกจากเมล็ดปกติการปลูกเมล็ดเนี่ยการปล
0: ู
1: กมันจะช้าประมาณ3ปี4ปีถึงจะเก็บยอดขายได้แต่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันยอดออกมาเร็วมากแล้วก็เก็บขายได้ตั้งแต่2ปีนะคะซึ่งมันเหมือนล้นระยะเวลาไปปีกว่าเกือบ2ปีเลยท่านผู้ฟังนะแล้วก็เลยทำให้เป็นพี่อ่ะไปซื้อที่ดินเพิ่ม
0: ครับจะปลูกผักหวานดีเหรอ
1: ปลูกเพิ่มอีก 2,000 ต้น
0: นี
1: ่นะเขาบอกเขาทำนี้อย่างเดียวเลยแล้วเป็นแบ็คแคทตอบโจทย์จริงๆน้องเกีย
0: ร
1: ์ยอดมันเดินเร็วมากเก็บเกี่ยวได้เร็วมากดีชื่นใจแล้วก็ปีนึงแล้วอ่ะชุดนึงยังไม่หมดเลยเก็บขายจังแล้วน้องก็จะ
0: ซื้อแบ็คแคทไปชุดนึงแล้วก็มีซื้อที่เพิ่มอีก
1: 1,980 บาท
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเลยท่านผู้ฟังแล้ว
0: คือถ้าเป็นพืชผักอะไรประเภทนี้คือคุณใช้น้อยมาก
1: น้อยมากๆค่ะแล้วก็ขอแค่เนี่ยหาวัน7วันหาวัน7วันทำไป
0: ครับ
1: นะทำไปเก็บขายคุณมีรั้วข้างบ้านที่เป็นรั้วมะขามเห็นไหมยอดมะขาม250นะจ๊ะมันขีดละ25บาท
0: ครับ
1: กิโลละ250สิคะขีดละ25บาทเน
0: ี่
1: ยคุณก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะ
0: ก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยเหมือนกัน
1: ช่างตอนล้างเสร็จมะขามเขาจะไม่ล้างล้างปุ๊บมันจะช้ำค่ะที่รักนะคะ
0: ถ้าใช้แบ็คแคทมันไม่ช้ำ
1: ไม่คือเวลาคุณล้างปุ๊บเดี๋ยวมันจะช้ำพอไปตั้งที่แผงขายเนี่ยมันจะช้ำแล้วคนก็จะไปซื้อของคนดังนั้นเก็บแห้งๆเถอะค่ะน้ำหนักคุณก็ได้ดีแน่นอนถ้าคนฉีดพ่นแบ็คแคทนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำหนักอะไรที่ต้องขึ้นตาช่างเป็นกิโลคุณฉีดไปเลย
0: ครับ
1: นะคะมันดีมาก
0: พูดถึงเรื่องของทุเรียนประเทศข้างบ้านเราหน่อยนึงนะฮะ
1: ข้างไหนล่ะข้างซ้ายข้างขวา
0: ข้างล่าง
1: ข้างล่างจ้ะ
0: ข้างล่างเราเคยไปมาเลเซียกันมา
1: โอ้พี่ช้างจ่ายเงินไปกี่ริงกิต
0: จำไม่ได้หรอกแต่ว่าจำได้ว่าเราไปกินทุเรียนไงถูกไหมตอนนั้นมันน่าสักประมาณสักถ้าคิดเป็นเงินไทยสัก700-800อ่ะเราต้องรวมกันเพราะตอนแรกเราคิดมันถูกถูกไหมตอนแรกเราคิดว่ามันถูกแล้วเราก็ไปซื้อสุดท้ายไปถึงมันเป็นอีกราคาหนึ่งเราอะดูผิด
1: เขาว่าใบสีแดงไม่สีแดงแล้วก็อ๋อใบนี
0: ้คิดว่าถึงเงินที่ฉันมีอยู่กินได้หลายลูกแน่นอนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กี่ลิงกิตแล้วก็ไปซื้อกันท่านผู้ฟังพี่ช้างก็อยากกิน
0: ต้องรวมตังค์กันแล้วได้ลูกนึง
1: ไอ้หน้าเอ็นดูคือเหตุผลคือที่เรามีเงินลิงกิตน้อยอ่ะเพราะเราเป้าหมายคือไปสิงคโปร
0: ์ใช่ใช่
1: นะเราก็เลยแลกลิงกิตเอาไว้น้อยแล้วก็ไม่ได้รับบัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเงินเราอ่ะมันน้อยมากแต่ละคนไปกัน8คนไห
0: ม
1: 8คนนี่เงินลิงกิตรวมกันได้ทุเรียนลูกนึงอ่ะท่านผู้ฟังแล้วกินแล้วเป็นไงจ๊ะ
0: ก็อร่อยแกก็มันก็อร่อยแต่ว่าคือตอนนี้เขาก็มีปัญหาจากเดิมที่มันลูก700-800บาทอ่
1: ะ
0: ตอนนี้มันเหลือลูกนึงกี่บาท
1: ไม่
0: ถึง10บาทนะพี่เกียร์ที่เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้
1: เมื่อก่อนเห็นไหมอันนี้พอพูดถึงเรื่องราคาเมื่อตอนแรกเราคุย
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: เขาก็ส่งไปจีนเหมือนกัน
1: ฮะ
0: แล้วจีนก็ตีกลับ พราะคุณภาพไม่ได้
1: เห็นไหมเล่าใครจะกินของไม่ดี
0: ใช่ไหมเพราะคุณภาพไม่ได้แล้วสุดท้ายตอนนี้ก็มีปัญหาง
1: ั้นพี่ทำตลาดไปทางมาเลเซียดีไหม
0: แจกเขาก็ยังไม่เอาเลยนะตอนเนี้ย
1: พี่ทำตลาดแบ็คแคทไปที่ตลาดมาเลเซียไหมเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้กับมูสันคิงไม่มีปัญหาลายเสือ
0: ครับ
1: รสชาติร้อยมากค่ะไม่ขมไม่ปลายขมคือหลายๆคนเอาไปทำแล้วเนี่ยค่ะไม่ก็คือใช้ปกติของคุณที่ทำกันอยู่เนี่ยพอผลผลิตออกมาปุ๊บมันปลายขมพอมันติดปลายขมปลายลิ้นเนี่ยนะท่านฟังมันจะขายไม่ได้พอแกะมาปุ๊บมันจะเป็นเนื้อลายเสือที่มันด่างๆอ
0: ่
1: ะเหลืองบางขาวบางเขาเรียกเนื้อลายเสือสำหรับมูสันคิงก็จะมีแปลงที่บ้านนาสารเน
0: า
1: ะคนนั้นปลูกตั้งหลายพันต้นเลยนะคะพอเอามาเทียบเคียงกับของพี่ออสนะคะที่บ้านนาสารสวนมังคุดเนี่ยท่านผู้ฟังของพี่ออสอร่อยมากอ
0: ่
1: ะปีนี้จะไปเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปบ้านพี่ออสเพื่อที่จะไปกินหมูสันคิงพี่ออสจะไปกินหมูสันคิงของพี่ออสค่ะท่านผู้ฟังแล้วมันกินตุกขาต้นโคตรอร่อยพี่ช้างไปไหมไปไหม
0: ท่านพี่ออสอยู่จังหวัดอะไร
1: สุราษฎร
0: ์อ๋อสุราษฎร์ธานี
1: ไปไห
0: ม
1: ไปเออ
0: วันไหนก่อนเดี๋ยวสินี่ก็จะเอาทุกอย่างหน้าวิทยุให้หมดหาพยาน
1: ก็อยากจะให้ไปชิม
0: แล้วก็ต้องดูวันดูเวลาดูฤกษ์ดูยามก่อน
1: ก็ยังมีสติอยู่นะเอาทุเรียนมาล่อก็ไม่ไปแล้วท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าตัวปุ๋ยแบ็คแคทของเราเนี่ยไปเติมเต็มค่ะท่านผู้ฟัง
0: ให้คุณภาพ
1: เราบอกแล้วว่าพืชมันต้องการอาหาร
0: แล้วตอนนี้มังคุด
1: เป็นไง
0: นี่คืออีกไม่นานเนี่ยมังคุดก็ออกแล้วเขาก็คาดการว่ามังคุดก็จะราคาถูกอีก
1: มันทุกถูกอย่างเลยค่ะท่านผู้ฟ
0: ัง แต่ถ้ามันเป็นมังคุดที่มีคุณภาพลูกใหญ
1: ่
0: ผิวสวยรสชาติดี
1: เขาก็ไป
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณก็ขึ้นห้างคุณขายได้ถูกไหมล่ะ
1: ใช่คือเขาก็ไปได้
0: ครับ
1: คนที่ทำได้สวยเขาก็ไปได้ไปได้ดี
0: เขาไม่ขายเป็นกิโลไอ้คนที่ทำสวยอ่ะ
1: เขาขายเป็นลูก
0: เขาขายเป็นลูก
1: ใช
0: ่
1: ทีเนี้ยแล้วเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู
0: ่ครับ
1: พวกเราอ่ะนั่งทำอะไรอยู่ไม่กล้าลงทุน 1,980 แต่ก็จะราคาที่ดีนะก็ต้องยอมให้คนที่เขาลงทุนนะคะท่านผู้ฟังขา
0: ได้รับผลประโยชน์ไป
1: ใช่นะคะเราไม่ลงทุนเราก็ได้ตามที่เราทำอ่ะ
0: ครับ
1: มันตามเหมาะสมแล้วแหละมันก็ไม่ยุติธรรมเกินไปแม้ถ้าคุณนั่งกอดเขานอนเล่นแข่งอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วผลผลิตออกมาปุ๊บโอ้ได้ราคาดีแต่คนที่อยู่ในสวนฉีดพ่นบำรุงได้ราคาที่ถูกเนี่ยคิดว่ามันไม่ยุติธรร
0: ม
1: นะคะความยุติธรรมมาเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะคราวที่แล้วเราบอกว่าพอราคาทุเรียนดีทุกคนคนปลูกทุเรียนตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่80บาทราคาตามล่างสุดนี่35บาทเลยทำให้เหมือนคุณภากรเลยบอกว่าอะไรปะหอยฉันปลูกมะนาวดีว่าอร่อย30บาทราคาถูกสุดคือ70บาทต่อกิโลก็ยังแพงกว่านะคะอย่างพี่คลีปลูกส้มโอทองดีส้มโอทองดีไม่มีราคาร่วงนะคะ85บาทย
0: ัน
1: ตลอดทั้ง 10-20 ปีก็ราคานี้แค่คุณทำคุณภาพให้ถึง
0: ครับ
1: แต่พอเราปลูกทับทิมสยามบางที35บาทอ่ะเมื่อก่อนเราปลูกกันเยอะเพราะอะไร180หน้าสวน
0: เนี่ยเมื่อก่อนอะไรนะคนซื้ออะไรนะ
1: คนซื้อไม่ได้กิน
0: คนกิน
1: คนกินไม่ได้ซื้อเพราะทับทิมสยามต้องซื้อไปฝากนายต้องฝากผู้ใหญ่เท่านั้นนะพี่เกียร์เคยครั้งหนึ่งนะมาเปิดร้านติ่มซำใหม่ๆเลยที่นครศรีธรรมราชแล้วพี่เกียร์ก็ไปกับหมอต้นพี่ต้นเพศ
0: ครับ
1: นะฮะก็ไปโอ้พี่ต้นบอกเนี่ยส้มโออร่อยเนี่ยมาแนะนำพี่เกียร์เนาะเรามานครใหม่ๆก็แนะนำพี่เกียร์ว่าเนี่ยส้มโออร่อยมากคือต้องส้มโอ
0: ทับทิมสยาม
1: ทับทิมสยามเราก็ไปสวนนะพี่ช้างไปถึงสวนซื้อถึงสวนแล้วลูกเท่ากำมือเนี่ยลูกเล็กมาก
0: ครับ
1: พี่เกียร์ก็ซู้ไม่รู้ราคาซู้ได้มากระสอบใจตั้งไว้30,000
0: พี่ต้นไม่ห้ามเลยเหร
1: อมันว่าพี่เกียร์รวยไงมันพี่ต้นน่ะก็คิดว่าพี่เกียร์รวยไงฉันก็นึกถึงคนนั้นคนนี้เนาะมันอร่อยลูกเท่าส้มโอทองดีเลยตอนนั้นคือส่วนนั้นทำลูกไม่ได้คุณภาพหรอก
0: ครับ
1: เพราะถ้าพอพี่มารู้จักจริงๆเหมือนลูกจริงๆต้องน้ำหนัก 1.5 ขั้นต่ำ
0: อ
1: ันนี้ลูกเล็กๆประมาณ3ขีด2ขีดเงี้ย
0: แต่ข้างในมันอร่อย
1: มันอร่อยไงพี่เกดก็เลือกใส่เสือกระสอบเลือกใส่พอช่างมาปุ๊บไม่ช่างนะคือเขานับลูกเอาขายลูก150บาทยันจ่ายเบียร์ไป 30,000กลับมาคือโกรธทับทิมสยามโกรธตัวเองไม่ถามอะไรให้ดี
0: ครับ
1: นะตอนนั้นก็กระเสือกกระสนมากในการที่จะหาเงิน 30,000 จ่ายค่าสมุด
0: คือจะไม่เอาก็ไม่ได้
1: ไม่เอาไม่ได้เสียชื่อ
0: เสียชื่อ
1: ขำตัวเองมากคือซื้อแบบซื้อไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะท่านผู้ฟัง แล้วเออโอเคเอาแต่เราก็แบบหลาบอ่ะเขาบอกว่าหลาบเลยคือแบบเข็ดหลาบอ่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ไม่กล้าจนสมโอทับทิมใจยา
0: แต่ข้อดีของส้มโอมันก็ยังดีว่ามันสามารถเก็บไปได้หลายวันมันไม่เหมือนทุเรียน
1: ไม่กล้าแจกใคร
0: ถูกไหม
1: แพง
0: อืม
1: ซ้ำมุ้นอ
0: ่ะทุกคนไม่ฝากใครเลยเก็บไว้ที
1: ่นี่ตอนนั้นไม่ค่อยรู้จักใครด้วยก็เก็บใส่บาทนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่ได้แจกก็เก็บไว้ทานของคนพี่สาวเก็บไว้นานมากนะเพราะอย่างของพี่กรีได้มาบางที4เดือนพี่ช้าง
0: ครับแล้วตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไหมล่ะรสชาติ
1: โอ้โหไม่อยาก
0: การดูแลมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะผมว่าคนทำอ่ะ
1: หมายถึงใคร
0: ส้มโออ่ะ
1: ทับทิมเหรอหรือพี่กรี
0: ส้มโอทับทิมสยามของคนอื่นอ่ะ
1: มันไม่เหมือนเดิม
0: เออมันดูยังไงไม่รู้
1: คือพี่ไม่รู้นะพี่รู้แต่ว่าเราก็มีโอกาสกินจากพื้นที่หลายๆสวนอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่เกียร์กล้าฟันธงได้ก็คือผลผลิตจากสวนของพี่ครีซึ่งปลูกนอกพื้นที่อำเภอปากพนัง
0: คืออยู่ที่สีชน
1: อยู่ที่อำเภอสีชนท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: สวนนี้ปลูกแค่2ไร
0: ่ครับ
1: สองไร่
0: เพราะจริงๆแล้วก็ทำไอ้โน่นสมโออะไรนะทองดีเป็นหลักมาก่อน
1: พื้นที่เขาเป็นทองดีเป็นหลักก็เลยแบบอยากสนุกก็มาปลูกทับทิมสยาม2ไร
0: ่ครับ
1: นะคะ2ไร่ที่ปลูกไปผลผลิตที่พีคสุดตอนนั้นก็เก็บไป 12,000 ลูก
0: 12,000 ลูก
1: ใช่ครับแล้วก็พอเรามากินนะพี่ช้างมันอร่อยมากความหวานอยู่ที่15บริก
0: ครับ
1: อร่อยมากเนื้อกำมะหยี่เขาก็ใช้กับพี่เกมานานแล้วเนาะพี่ขรีเนี่ยก็เนื้อกำมะหยี่รสชาติอร่อยตอนแรกก็คือโรงงานที่รับทองดีเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะ
0: ก็เลยทองดีอย่างเดียว
1: เอาแต่ทองดีอย่างเดียวนะคะไม่รับซื้อพอผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทส่งไปให้ชิมปุ๊บเอาหมดตอนนี้ไม่ต้องขายพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะโรงงานเปิดพื้นที่เพิ่ม
0: ครับเอาทับทิมสยามส่วนพี่ขลีด้วย
1: ใช่แล้วก็กลายเป็นนะเมื่อก่อนพี่เกียร์ยังบอกเอามา200ลูกเอามาเพื่อแบบเนี่ยเคยส่งไปให้คณะรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ทานทุกคนอยากจะมาเยี่ยมปากพนังบอกไม่ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่สิชนค่ะส่วนนี้ค่ะ
1: เออแล้วพี่น้องปากพนังที่ฟังอยู่นะคุณตัดสินใจทำดูชีวิตคุณจะปลอดภัยด้วย
0: เราอะขึ้นชื่ออยู่แล้วของปากพนังนะครับ
1: ชื่อของมันเป็นGI อยู่แล้ว
0: คุณคนนึกถึงอ่ะพอพูดถึงสมุทรสาครคนส่วนใหญ่อยู่ไกลๆเขาก็นึกถึงคุณ
1: ก็เหมือนเพื่อนพี่อ่ะ
0: แต่อย่าให้เขามากินแล้วเขาเอ้ย
1: ใช่
0: ไหม
1: พี่เกียร์เนี่ย ซื้อส้มโอจากสวนพี่ขรีส่งไปให้เพื่อนที่สงขลาทาน
0: ครับ
1: อร่อยจังเลยน้องเกียร
0: ์
1: พอเขามานครปุ๊บ
0: เขาก็ไม่กล้า
1: บอกเขาไปซ
0: ื้อ
1: ปากพนังกลับมาน้องเกียร์แล้วทำไมมันไม่อร่อยเหมือนกันแกบอกพี่ถ้าพี่จะกินส้มพี่ต้องถอมหนูหนูจะรู้ว่าตัวไหนใช้แบคแคทแล้วหนูกล้าเลยว่าคนเนี้ยอร่อยและอร่อยจริงนะคะเขาก็บอกแล้วส่วนที่น้องเกียร์ส่งมาจะบอกว่าบ้านนั้นน่ะหนูต้องจองข้ามปีนะ
0: ครับ
1: หนูถึงจะได้ของต้องจองก็ข้ามปีจริงๆคือถ้าเขาเอามาให้เกียร์เนี่ยเขานับจุดไหว้ของเกียร์ท่านผู้ฟัง
0: ครับนี่ก็ฟังอยู่นะ
1: เออเหรอเดี๋ยวขอโทษรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะเนี่ยอีกแปลงนึง
0: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วแกจะทักมา
1: เออวันนั้นขนุนก็ลูกเท่าปี๊บเลยเอามาให้ขนุนก็อร่อยมีอยู่ซีกเดียวพี่ช้างเขาจะไม่เอาแล้วเขาก็สาดแบคแคทเข้าไปนั่นแหละ
0: ครับ
1: ด้านเป็นดกขึ้นมางั้นก็เลยเอามาฝากคุณเกียร์เป็นลูกเราถือว่าเราชอบมากที่สุดบ้านนั้นก็คือไม่ว่าอะไรอร่อยทุกอย่างเลยมะพร้าวน้ำหอมก็หวานท่านผู้ฟังคือมันเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ให้เกียร์ทำเกษตรตามพี่ขรีอ่ะพี่ช้างขนาดพี่เกียร์ทำเกษตรมาพี่เกียร์อยู่กับพื้นที่เกษตรมามันไม่เคยผลักดันให้พี่เกียร์ต้องเดินเกษตรเท่ากับการที่ไปเดินสวนของคุณไกรสอนเลยมันมีพลังบวกว่าเวลาเราไปเราเห็นการทำงานของเขา
0: ครับ
1: เราเห็นความละเอียดในการใส่ใจผลของเขาแล้วเราแค่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเท่านั้นเองแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันเป็นตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังเมื่อไปเทียบกับการจัดการที่ดีของเขามันกลายว่าทุกอย่างมันคือสุดยอด
0: ครับ
1: สุดยอดตรงผลผลิตมันดีผิวมันสวยไม่ดาวกระจายที่เคยเยอะๆเวลาหน้าฝนก็ไม่เจอดาวกระจายเจอน้อยมากๆน้อยจนแบบว่าบริษัทหลับหูหลับตาน่ะเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: มีแต่น้อยจนบริษัทหลับหูหลับตาปัดเกรดให้คุณได้ผลผลิตที่ดกต่อเนื่องต้นที่สวยสมบูรณ์ต่อเนื่องนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบยินดีมากๆแล้วมันก็เลยเป็นแบบอย่างแล้วก็ความมั่นใจในพี่เนี่ยมันเยอะมากว่าฉันไม่มีประสบการณ์ในการดูแลสวนส้มแบบเนี้ยแต่แค่ฉันมีตัวช่วยที่ดีเพิ่มการจัดการที่ดีไปฉันก็จะประสบผลสำเร็จได้
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้จริงๆค่ะก็ไปดูสวนของ คุณสิทธิ์น้องจันจิลาปลูกเยอะมากพี่ช้างปลูกเยอะมากเลยค่ะแต่เขาก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดยังไม่ประสบผลสำเร็จกับการที่ได้มีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำรอบอาทิตย์สัก2อาทิตย์ที่แล้วพี่เกียร์ได้ไปเดินสวนเขาเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลก็วันนี้ก็ส่งข่าวมาว่าโอ้โหมันแตกต่างมากจากเมื่อก่อนที่คิดว่าสวยแล้วนะพี่ช้างเนาะมันแตกต่างมากแต่เขาก็แอบแบบมันจะเปลืองปุ๋ยไปไหมพี่เพราะว่ารอบนึงตอนนี้ผมต้องใช้ประมาณ9ลิตรแล้วนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้รอบละ2ลิตรอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมต้องเพิ่มมาเป็น9ลิตรแล้วนะแต่ถามว่าเป็นโอ้โหแต่ผมก็คิดว่าเมื่อต้นที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ผลผลิตผมเนี่ยไม่เสียหายแน่นอน
0: ครับ
1: เกียร์บอกว่าอันเนี้ยเราก็อ้างอิงได้ว่าไร่สุพนุชเนี่ยเขาเป็นไร่ที่ใหญ่แล้วเขาเป็นไร่ที่มีกำลังซื้อเยอะกำลังการลงทุนเขาเยอะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็กล้าแต่เขาประสบปัญหามาตลอดวันนี้อยู่กับเรา2ปี2ปีเนี้ยผลผลิต 5-6 หมื่นลูกแหละจากที่ไม่เคยได
0: ้ครับ
1: เขาได้แล้วเราก็บอกว่าเราส่งต่อได้นะคุณแต่ต้องทำตามซึ่งถ้าเราประหยัดก็ใช้แบบประหยัดได้แบบประหยัด
0: ครับ
1: ถ้าเราเต็มที
0: ่แหล่งสวนของใครนะ
1: สวนของคุณ
0: ที่เราคุยกันวันก่อนอะ
1: คุณสิทธิ์ไงคุณสิทธิ์ที่
0: ใช้น้อยๆก่อนเพราะว่า งบหมดไปแล้วอะไรเงี้ย
1: นี่ไง
0: ใช่ไหม
1: ใช่งบหมดแล้วของคุณสิทธิ์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนู้นน่ะเขาหมดไป2ล้านกว่าแล้วนะกับสวนส้มเขาเนี่ยสวนสี่พี่น้องอะ
0: ท่
1: านผู้ฟังแต่พอมาเจอเรานี่คืองบหมดไงมันก็เหมือนสวนของน้องเจี๊ยบพี่ตรีที่พี่ปูน
0: เขาใช้ได้ไม่เต็มที่อ่ะ
1: ใช้ไม่เต็มที่ใช้100ซีซีนะคะงบหมด
0: ครับ
1: แต่มันมาหมดตอนที่เราตอนสภาพสวนที่โทรมแล้วอ่ะท่านผู้ฟังแต่เราก็บอกว่าลองปรับดูถ้าคุณปรับได้คือปรับแต่ถ้าคุณยังยอมรับกับปริมาณน้อยแล้วคุณได้ผลผลิตบ้างก็ตามหน้างานนะแต่ให้เป็นแบบฉบับแบบแบล็คแคทจริงๆที่ออกมาสวยปิ้งทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ได
0: ้
1: นะคะเราก็ฝืนไม่ได้อยู่ที่งบประมาณและปัจจัยของแต่ละคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากหยิบยื่นให้ถ้าวันนี้คุณตั้งใจจะฟื้นฟูมันจริงๆพอเนี่ยคุยกับน้องสิทธิ์ว่าพอจะไปต่อกับเราได้ไหมแต่ไม่ต้อง2ล้านเท่าเดิมหรอกนะทยอยดูแต่เชิ่มปริมาณเท่านี
0: ้
1: แล้วถ้ามันดีคุณไปต่อถ้าไม่ดีคุณหยุดแค่นั้นพ
0: อ
1: คุณหยุดแค่7รอบพอไม่ต้องมากไปกว่านั้นนะคะแล้วก็กลับไปวิธีเดิมได้เลยคือเราก็ไม่อยากฝืนถ้าคุณทำกับเราแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแต่สิ่งที่เกียร์มั่นใจทั้งหมดเพราะทุกคนประสบผลสำเร็จ
0: สำหรับคนที่ใช้มาแล้ว
1: ใช่
0: เนาะวันนี้เวลาหมดครับคุณผู้ฟังครับเราเจอกันใหม่เนาะสัปดาห์ที่หน้านะครับบ่าย 2-4 โมงนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับสนใจติดต่อปุ๋ย Black Cat ยาระ Black Cat วันโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0

0: 3 4 5 9 6 9 3 9นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ LINE ด้วยนะสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับกันได้ทาง LINE นะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาหมดนะเจอกันใหม่นะครับสองที่หน้า
1: ใครที่ไปงานหัวไซก
0: ็
1: อย่าล
0: ื
1: มได้กินค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะสำหรับ
0: ฝรั่งหงเป่าสือ
1: นะ80บาทจ้า
0: 1กิโล80บาทดีเจช้างคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดเคมีด้วย
1: ร้านเปอร์เซ็นต์ปลอดเคมี
0: เดี๋ยวเราจะขายกันบริเวณหน้าเวทีแหละนะในเต็นท์ตรงข้ามเวทีนะแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆก็แล้วกันแต่มีไม่เยอะใช่ไหม
1: คุณอุดรบอกว่าฉีดแบล็คแคทดอกออกตลอดครับแต่แมงก็เจาะหมดนะครับเรื่องของหนอนแมลงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องของพี่อุดรต้องใช้คู่ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะพี่ขาแล้วก็ฉีดพ่นให้สม่ำเสมอทุก 7-10 วันครั้งถ้าช่วงไหนที่เราต้องการไล่หนอนไล่แมลงเราต้องฉีดพ่นตอนพลบค่ำมันจะเป็นการขับไล่หนอนแมลงได้อย่างดีค่ะถ้ามีอะไรที่จะต้องหลังไมค์กับเกียร์พี่อุดรโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกียร์จะบอกทริคบอกเทคนิคให้นะคะ
0: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทร.ย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกอรมน.ในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้ง2ส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: เย็นๆสัก3เพลงต่อเนื่องเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมวาสุเลิศจัญญาหนึ่งในมหานครทีมนะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเพชรอสถานุเคราะห์นะครับเก็บไว้ให้เธอพิเจียวัฒนาวีระวัฒนะนะครับแล้วก็ปลายฟ้ามานิลาปาซิเลียนนะครับพูดคุยกันนะครับสบายสบายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณสมบูรณ์
1: ใช่ครับสมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์พูนสุขเลย
1: ครับผม
0: อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
1: อยู่แถวจันทร์สิงห์วงศ์ครับกองฟังพาลูกมาสวนลุมเหมือนเดิมครับ
0: ไปเต้นแอโรบิกเหรอครับ
1: ไปออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฝน
1: นี่ออกกำลังกาย
0: นี่ฝนยังไม่ลงฝนยังไม่ลงเหรอครับคุณสมบูรณ
1: ์ไม่ลงครับอากาศกำลังดีเลยครับคือแดดอ่อนๆนิดๆครับฟ้าครึ้มๆแดดอ่อน
0: ฟ
1: ้
0: าครึ้มๆนะครับเต้นกันสบายๆอะไรจำได้จำได้ลูก
1: จำได้
0: จำได้ลูก
1: ไปโทรมาทีนี้ตอนแรกจริงโทรมาแต่จะโทรมาติดทีครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้จะโทรมาขอเป็นภูมิแพ้กรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งบอกเอ๊ะเพลงของป้างนะไม่ใช่ลูกทุ่งเลยโทรมาใหม่
0: เราเล่นเป็นเพลงลูกทุ่งครับภูมิแพ้กรุงเทพเขาลองฟีเจอริ่งกับตะกแตนจรดา
1: อ๋อเลยถือเป็นลูกทุ่ง
0: ใช่วันนี้ขออนุญาตเป็นสตริงนะ
1: อ๋อครับเลยโทรมาใหม่ขอเป็นบานๆยังหวานอยู
0: ่นะวันนี้ลูกสาวก็ไปเต้นแอโรบิกด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่วิ่งด้วยวิ่งออกกำลังกายคร
0: ับ โอ้วิ่งออกกำลังกายได้สักกี่รอบไปแล้วลูก
1: โอ้ได้นิดหน่อยไม่กี่ร้อยเมตร
2: ชอบปั่นเรือเป็ดค่ะ
0: อ๋อชอบปั่นเรือเป็ดโหวันนี้อากาศดีเนาะฝนยังไม่ลงเนาะนะครับปั่นเรือเป็ดได้กี่รอบแล้วลูก
2: ยังไม่ปั่นสักรอบเลยค่ะ
0: หรอกะว่าจะปั่นกี่รอบอะฮะ
2: กะปั่นรอบเดียวค่ะแล้วก็เจอตัวเงินตัวทองแล้วค่ะ
0: เขาเรียกอะไรอะตัวเงินตัวทองเขามีภาษาทางการนะลูกนะ
2: อะไรอะไม่รู้อะ
0: เอาไปถามคุณครูไปถามครูหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้นะยังตัวเล็กๆอีกเด็กๆอยู่เลยวันนี้คุณพ่ออยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ก็วันวานยังหวานอยู่ครับ
0: นะครับของแม็กกินทอสแล้วกันเนาะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวภูมิแพ้กรุงเทพเดี๋ยวค่อยเล่นวันหลังเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะนะฮะ7:30 น.นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
1: ครับนิดนึงถ้าลูกสาวก็อยากร้องเลยไหม
0: อ่ะได้เลยเพลงไหนอ่ะ
1: คุณอยากร้องไหมลูกลูกสาวก็อยากร้องนิดได้ไหม
0: ร้องเพลงอะไรลูกเอาเลยเชิญเลย
1: อยากร้องภูมิแพ้นิดนึงได้ไหม
0: ได้แต่วันนี้ลุงเล่นไม่ได้นะ
1: ร้องเลยนะครับฮัลโหล
0: เอาเลย
1: ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเรือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ
2: พี่จ๋าถ้าพูด
0: น้องได้พี่ไม่ต้องเอ้าทำไมเงียบไปอ่ะลูกเอาเงียบไปเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยสงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีละนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาลองแล้วกันคุณสมบูรณ์กับนะน้องตัวเล็กๆนะครับกำลังจะไปวิ่งที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเล่นให้นะครับภูมิแพ้กรุงเทพในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

ทิตย์นี่เป็นวันของครอบครัวจริงๆนะครับสายเมื่อสักครู่เนี่ยพาคุณลูกมาหาไปออกกำลังที่สวนลุมนะครับแต่สายอื่นล่ะครับกำลังทำอะไรอยู่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมาพูดคุยกันหน้าไมค์ถ้าสะดวกนะครับหรือจะหลังไมค์กับน้องแป้งนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366เพลงสตริงนะครับย้อนเวลากันนิดนึงนะครับยุค80 90ก็ได้หรือ70ก็ได้นะครับนะฮิตฮิตโดนโดนย้อนเวลาไปหาเรื่องราวในอดีตกันนิดนึงนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับกดมาเลย02

0: เพื่อนนะครับจากวง UHC สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านพอ
0: ครับผมเป็นสาย
1: ดีใจมากเลยมีนั่งภาวนาเมื่อไหร่นะจะได้หน้าไมค์คุยกับพอ
0: โอ้โหขอบคุณนะคะถึงขนาดภาวนาเลยเหรอ
1: ใช่คือท่านผอ.ให้โอกาสนี่พูดครั้งแรกตั้งแต่น็อตมีจิตภูมิอยู่อ่ะ
0: oh.
1: แล้วนี่เป็นคนที่โทรบ่อยเพราะว่าขายขนมครกอยู่หน้าตลาดลาซาน 2,000 ซอยลาซานบางนานะคะ
0: mm.
1: แล้วคุณน็อตบอกว่าผอ.ท่านบอกเห็นใจพี่นีให้พี่นีโฆษณาร้านเลยพี่นีพูดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วท่านผอ.ก็ให้มีพูดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็เขาก็รู้จักเขาเรียกขนมครก95แล้ว
0: แล้วขายดีไหมล่ะขายดีไหมล่ะ
1: ถ้าตอนนี้นะถ้าถามว่าขายดีไหมไม่ดีจะถามขายได้ไหมได้
0: ได้เนาะนะฮะก็แค่กันพอประมาณ
1: น็อตมาก
0: แค่กันพอประมาณแค่กันพอประมาณเน
1: า
0: ะ
1: พอประมาณ
0: พอประมาณพออยู่ได้
1: ผ่านไปผ่านมามีโอกาสแบบนะคะ
0: เดี๋ยวขอเล่นก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงเวลาเช้าๆนี่ผมก็จะจัดรายการไงปรากฏว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะขนมครกเนี่ยของพี่นีเนี่ยนะฮะใครอยู่แถวย่านลาซานเนี่ยนะฮะก็ไปอุดหนุนไปให้กำลังใจพี่นีกันได้เยอะๆนะครับ
1: วันนี้
0: พี่นีอยากฟังเพลงไหนดี
1: เพลงไหนดีขอไปน้องบอกอุ้ยเขาเปิดต้นชั่วโมงกันหมดแล้วพี่เราก็มัวแต่นั่งเย็บผ้าเพราะว่าตอนเช้าพอสัก7 โมง10 โมงก็หมดแล้วก็เลยแล้วเข้ามาแล้วก็รับส้มป้า
0: อ๋อดีจังเลยครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ทำมากมายเอาแต่พอที่ทำได
0: ้พอประมาณอยากฟังเพลงไหน
1: อยากฟังเพลงของใหม่กับดึก
0: ใหม่ผมเล่นไปแล้ว
1: เห็น
0: บอกน้องแป้งไว้ว่าบอกว่าพี่เต๋อเรวัชพุทธินัน
1: ท์ชายของพี่เต๋อดอกไม้
0: พลาสติกได้เลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่าโหงามเยอะนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงแพ็คขนมครกนะให้ลูกค้าแถวลาซาดนะขอบคุณครับพี่นี
1: ค่ะขอบคุณหมอมากเลยเนี่ยฝนกำลังตอยนิดๆเนี่ย
0: โอ้ดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ห
1: มอถึงกัน
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ถึงได้รักครับมากเลยค่ะ
0: ตาครับสวัสดีครับแหมอวยกันนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้เอาใครจะมาอวยต่อเลย022481366นะครับเสือธนพลผมเล่นไปแล้วนะเล่นเพลงกับสายฝนดีไหมอ่ะเอามาหน้าไมค์คุยกัน02-248-1366นะครับ

0: lost it
1: มีหลายๆเพลงที่เลือกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4เยอะเลยนะครับมีอีกเพลงนึงที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเพลงมันเยอะอ่ะนะครับแล้วก็ชาวรถทุ่งมาคอนที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นขอกันเข้ามาบางทีโอ้โหบางทีก็เล่นซ้ำไปไม่ได้นะครับเบิร์ดกะหานี่ผมเล่นแล้วนะครับเสือธนพลอินทริตก็เล่นไปแล้วนะครับมีหนึ่งเพลงนะครับที่ชาวลุงทุ่งมหานครเลือกมาทาง SMS ที่4689400ครับเพลงประกอบละครเรื่องทอฝันกับมาวินครับเกิดพลมัสยวานิชนะครับรักเธอเลย

0: าช้าแต่ก็เล่นนะครับรักเธอเหลือเกินนะครับฟุกเกิดพลมัสยวานิชนะครับเพลงประกอบละครนะครับสวัสดีครับคุณแดง
1: สวัสดีครับ
0: คุณแดงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ได้ยินผมไหมครับปิดวิทยุเลยครับ
1: ผม
2: ได้ยินผมไหมคร
1: ับ ได้ยินครับ
0: ปิดวิทยุฟังทางสายโทรศัพท์นะคุณแดงปิดเลยครับปิดเลยครับฟังทางสายโทรศัพท์เอานะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณแดง
1: เธอคือทะเลทราย
0: ทะเล
1: ทรายของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน
0: ์ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้นะครับทะเลทรายนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับฝนตกไหม
1: จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: จังหวัดบุรีรัมย์เปอร์โอ้โหนิสัยบุรีรัมย์เยอะนะอะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: อำเภอคูเมืองนะครับ ทำอะไรอยู่ที่นั่นครับ
1: ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไร
1: นั่งเล่น
0: โอ้นั่งเล่น
1: นั่งฟังวิทยุครับ
0: โอ้วันนี้วันหยุดพักผ่อนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทำไร่ทำนาปลูกข้าวไหมครับ
1: ทำครับ
0: โอ้กี่ไร่เอ่ย
1: นาแม่มี20ไร่ครับ
0: โอ้20ไร
1: ่ครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนา
1: ฝนไม่ตกข้าวไม่มีน้ำครับ
0: โอ้ฝนไม่ตกเลยเหรอตอนแรกผมคิดว่าฝนตกซะอีกเนาะนะครับนะ
1: ฝนตกแต่ไม่หนัก
0: ไม่หนักเบาๆพรำๆนะครับ
1: พอหญ้าอ่ะพอหญ้างาม
0: ๆโอ้มีแต่หญ้าเนาะนะครับ
1: หญ้าขึ้น
0: ห
1: ญ้างามหญ้านี่งามกว่าข้าว
0: หญ้าก็ข้าวอีกแล้วไปหญ้าเขาเป็นวัชพืชปกคลุมไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงจะโตก่อนกันเนาะน่าจะเป็นหญ้าเนาะนะฮะเอาใจช่วยเนาะนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวอยากฟังเพลงทะเลทรายใช่ไหมพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วัชรบรรจงนะครับเดี๋ยวเล่นให้นะ
1: เพราะว่าอยากฟังสายเกินไปคนเล่นแบบเพราะว่าไม่มี
0: ไม่น่าจะหาแล้วไม่เจอครับเนาะเอาเพลงทะเลทรายก่อนแล้วกันเนาะที่เลือกไว้นะครับนะฮะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
1: ครับผมคุณครับ
0: สายท่านอื่นล่ะครับมาปิดท้ายสำหรับวันนี้หน่อยแล้ว022481366นะครับ022481366นะครับอยู่แห่งหนตำบลไหนอยากฟังเพลงสตริงฮิตๆนะครับเลือกเพลงมาปิดท้ายกันแล้ว022481366

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติน
10: ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี้สายจะเข้ามาเยอะๆนะครับมีจากอุบลก็มานะครับเล่นไม่ทันแล้วนะคุณจำลองคุณสุวัฒน์นครราชสีมาคุณเทศนะครับขออนุญาตติดไว้ก่อนนะนะครับนะมาพูดคุยหน้าใหม่กันสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณอะไรครับเนี่ย
11: จะคุณปูบางพระค่ะ
10: คุณปูบางพระทำอะไรอยู่แถวบางพระครับ
11: อ๋อมาเป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านค
10: ่
11: ะ
10: แม่บ้านเฝ้าบ้านนะครับนายใจดีไหมครับ
11: ใจดีค่ะ
10: นายใจดีฝนตกบ้างไหมครับบางพระชลบุรี
11: ก็มีครึ้มๆนะคะไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว
10: อ๋อนะครับนะฮะวันนี้เลยอยากฟังเพลงไหนดี
11: ป๊าป๊าหมาม้าของ Forever อะค่ะ
10: เหรอร้องได้ไหมอะครับเพลงนี้
11: ไม่ได้อะค่ะแต่ชอบ
10: แต่ชอบเดี๋ยวให้พี่ดำลองแล้วกันเน
11: า
10: ะ
11: จ้าน
10: ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตาม FM 95มาโดยตลอดนะ
11: ฟังทุกวันแหละค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้คุยกับพ่ออ้อนเนี่ย
10: โอ้ยพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้ผมก็มากับอุ้มกับสยาอีกนะครับ
11: แต่ไม่ค่อยทำเนี่ยค่ะตอนเช้าอ่ะ
10: อ๋อเหรอก็มัวแต่ทำความสะอาดทำดูแลบ้านนะสิ
11: ทำงาน
10: ก็ฟังไปเรื่อยๆฟังอย่างเดียวก็แหมผมก็มีความสุขแล้วแหละเนาะขอบพระคุณนะครับ
11: ส่วนมากก็จะทำช่วง
10: ไหนล่ะครับเอาไปแล้วยังมีเวลาอีกสักหนึ่งสายปิดท้ายกันนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส

0: มีสายจากเชียงคานที่จังหวัดเลยด้วยนะครับมีไกลๆทั้งนั้นเลยปัตตานีนะครับโคราชอุบลนะครับอ่ะมาใกล้ๆกรุงเทพมหานครเนี้ยอยู่ในกรุงเทพนะครับบางเขนนี่เองคุณไก่ต้อง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำอะไรอยู่แถวบางเขนครับ
1: ก็นั่งฟังพี่ผอ.จัดรายการอยู่นี่แหละครับ
0: อืมไม่น่าถามเลยเนาะวันนี้หยุดพักผ่อนจากการทำงานหรือว่ายังไงครับ
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนลงหรือยังครับแถวบางเขนเนี่ย
1: ก็ลงปล่อยครับ
0: ปล่อยปล่อยนะเลือกเพลงอะไรดีครับปิดท้ายสำหรับวันนี้ดี
1: ละลาย
0: เอาจะเอาละลายหรือเอาเหนื่อยหรือเอาอะไรของพี่เอ็มครับ
1: ละลายครับ
0: ละลายเนาะ
1: ครับ
0: ทำไมตัวมันละลายไปเลยหรือว่ายังไงครับ
1: ละลายไปกับฝนนี่แหละครับ
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะมันก็ต้องจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับนะฮะสำหรับหลายท่านที่อาจจะ อยู่กับบ้านเราก็บอกโอ้ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยฟังเพลงผ่อนคลายที่ลูกทุ่งมหานครที่ LTM FM 95ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะนะครับนะฮะบางจุดก็ร้อนบางจุดก็ไม่มีฝนเลยนะครับส่งกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะ
1: คร
0: ับผมดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับนะฮะก็สายสุดท้ายแล้วล่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็เดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ผมมาในช่วงเวลาปกตินะครับ 7:30 จนถึง 10:00 นเพลงลูกทุ่งติดตามกันได้ 7:30 ถึง 10:00 นนะครับมีความสุขกันในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับที่ลูกทุ่งมหานครสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077405

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนายน2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 6:17 น.ในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา 9:21 น.ของวันที่12กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารไม่ได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าได้บางพื้นที่อาจทะลุ32องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยPlus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Networkเสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้เจอกันนะคะในวันอาทิตย์นะวันนี้วันที่12กรกฎาคม2569นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิต

0: เป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาและก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้เสียงสดใสเหมือนเดิมเจอกันทุกวันอาทิตย์นะพ่อเน
1: าะพ่อเนี่ยก็วอร์มเสียงมาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว
0: โอ้ยวอร์มเสียงร้องไปกี่เพลงแล้วคะพ่อ
1: ร้องให้หลานฟังอยู
0: ่โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
1: วันนี้ลูกสาวไม่อยู่เขาไปงาน2วันเลยค่ะให้คนมาแทน
0: โอเคโห
1: หมายเพราะว่าไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไป
0: ใช่ใช่ต้องมีคนอยู่ด้วยดีแล้วค่ะพ่อดีแล้วนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาเฝ้าหน้าจอแล้วนะคะที่ LTM FM 95นะคะใน Facebook Live ของเรานะคะคุณพ่อคะวันนี้เราเริ่มต้นนะคะกับ3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนุ่มค่ะพ่อหนุ่ม
1: หนึ่งก็หนุ่มหน้ามนคือชายมังสิงนั่นแหละ
0: นี
1: ่หน้ามนคนหน้า
0: ใช่เลยคุณพ่อรู้ใจหนูมากๆแต่ว่าเราพูดถึง3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหนุ่มนปขนะคะสุริยาฟ้าปทุมแล้วก็ต่อด้วยหนุ่มเรือนแพกาว่าวเสียงทองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนุ่มสุพรรณเมืองมนสมบัติเจริญค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยแบบโหคุณพ่อรู้ใจหนูเตรียมไว้แล้วนะหนุ่มหน้ามนเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะพ่อสำหรับเพลงนี
1: ้ก็เป็นสมัยหนุ่มๆก็ไม่ก็ส่วนมากเพลงพ่อแต่งนี้จะเป็นเพลงใกล้ตัวแล้วก็แฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแหละมันเรียกว่าแบบเรื่องจริงอิงนิยาย
0: นี่
1: นิดหน่อยก็มี
0: ค่ะ
1: ไปเห็นชีวิตชาวบ้านแฟนเพลงอะไรต่ออะไรอย่างงู้นอย่างนี้เราก็แน่กันแหน่บางทีนึกว่าเป็นเรื่องของพ่ออื
0: ม
1: แต่บางงานก็มันมาคล้ายกัน
0: จ้ะ
1: ต้องเราเลยกลายเป็นผลนิยายไป
0: ก็คือมีทั้งเรื่องจริงจากที่เราไปเห็นไปพบไปเจอมาแล้วก็เรื่องจริงในชีวิตเราด้วยนะพ่อเนาะผสมกันนะคะโอ้แต่เวลาเราร้องไปอ่ะเนาะพ่อเนาะเราเป็นนักร้องเราร้องไปบางทีเราก็อินอ่ะนะเราอินแล้วก็คนฟังก็คิดว่าเออสงสัยเป็นชีวิตเราน
1: ั่นแหละหลายคนอ่านด้วยกันก็มันไปเข้ากับชีวิตของแฟนเพลงก็มี
0: โอ้ใช่
1: ก็พอเลยอินเข้ามาด้วยเราก็พอจะได้กินได้ใช้
0: เนาะได้เลยนะคะ
1: เวทีเนี่ยพ่อก็แสดงไปตามธรรมชาติของพ่อเองอะท่าทายกัน
0: ค่ะหนุ่มหน้ามนนี่สมัยนั้นมีพ่อได้แต่งเพลงแก้เพลงนี้ด้วยไหมคะตอนนั้น
1: เพลงนี้ไม่มี
0: เพลงนี้ไม่มีนะโอ้ถ้ามีเนี่ยต้องชื่ออะไรดีคะพ่อสมมติว่า
1: หนุ่มหน้ามน
0: กับใครกับอะไรดีสมมุติให้หนูร้องเนี่ยพ่อสมมุติ
1: หนุ่มหน้ามนสาวแฟนใหม่อะไรอย่าง
0: เงี้ยเนาะนะคะก็เห็นชื่อแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีเพลง
1: หน้ามนเด้อแล้วก็อีกเพลงแก้ก็แก้สาวคนใหม
0: ่เฮ้ยเอาละพ่อบอกหางานให้พ่อน่ารักดีโอเคค่ะพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเราที่เข้ามาแล้วที่ในไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวกลับมาโทรกลับไปโทรคุยกับพ่ออีกทีหนึ่งช่วงท้ายๆนะพ่อนะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงนี้เลยนะคะกับหนุ่มหน้ามนชายเมืองสิงห์ค่ะ

โอเคโอเคโอเคหนุ่มหน้ามนนะคะเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะอ้าวนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกของเรานะคะวันนี้วันหยุดนะแต่ว่ายังคึกคักเหมือนเดิมนะคะเรามาพูดถึงนะคะของดีบอกต่ออ่าอยากจะบอกต่อกับทุกๆท่านนะคะที่กำลังหันมานะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศเนาะนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.m

www.thaipbs.net นะคะหรือแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดฝากด้วยนะคุณผู้ฟังกับ Mcot Connect นะคะ Mcot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเผื่อว่ามีช่วงเวลาไหนนะคะที่คุณผู้ฟังมองว่าโอ้นะคะที่บ้านรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถมาฟังออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทักทาย DJ ที่เพจของเราก็ได้นะคะกดไลค์ไว้ได้เลย Facebook เนาะ LTM FM 95ใครบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรคุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหาคำว่าลูกทุ่งมหานครได้นะคะก็จะเจอเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่กฤชมนนะคะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมาทักทายกันวันหยุดด้วยนะคะปกติเนี่ยสมาชิกหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้ามาฟังช่วงวันธรรมดาวันปกติของตาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ยังจัดอยู่ปกตินะนะคะแต่ว่าเรามีรายการพิเศษนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะที่จะได้ฟังเสียงเพราะๆของพ่อชายด้วยนะคะโอ้วันนี้ยังไม่ได้พ่อชายร้องเพลงเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพ่อฟังอยู่แน่นะคะพ่อบอกเอาอีกแล้วลูกตาลสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะรายงานตัวครับพี่ตาลนะคะแล้วก็พี่สุธีนะบอกทักทายครับชัดเจนครับจากระยองนะคะพี่บูมธนกรคุณยายพอเพียงพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่วัฒนศักดิ์นะคะน้องหนูดีนะคะบอกสวัสดีพี่ตาลกับพ่อชายด้วยนะคะนะคะพี่น้อยๆพี่มานิดนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยพี่นิวัฒน์นะคะสวัสดีวันหยุดทุกท่านเลยพี่คนสันโดษนะคะบอกอยากฟังเพลงถึงพี่จะดำของดำแดนสุพรรณใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ก้านแก้วกาสลองนี่นะคะพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกอยากฟังสายันสัญญานะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะสามารถโทรมาได้นะคะเบอร์เดิมของเราเลยนะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะเนี่ยตอนนี้มีพี่นายจากจังหวัดน่านเป็นนายน่านเลย แนะนำงานเพลงเข้ามาอีกสักครู่นะจะจัดให้กันละกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราไปถึงเพลงนะคะที่เราพูดกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยว่าจะพยายามหามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะได้คุยกับพ่อชายว่าเอ๊ะนะปกติแล้วเพลงเก่าๆเนี่ยเขาจะมีเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงแก้เพลงร้องแก้เนี่ยนะวันนี้ก็ไปหามาได้4 เพลง2 คู่ใช่ไหม2 คู่นะคะนะไปฟังกันเลยนะคะมี4 เพลงมีอะไรบ้างบอกก่อนเลยก็แล้วกันเนาะรักพี่ที่ใจนะคะนิตยาเปิดปัญญานะคะร้องแก้นะร้องแก้กับบุญพี่ที่รักน้องนะคะคุณอาเพลินพรมแดงนะคะแล้วก็อีกคู่นึงแทนระทมนะคะศิลปินแทนนครปฐมแล้วก็แก้โดยสงสารพี่แทนนงเยาว์ดาวสุพรรณในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องเลยเพราะๆนะคะกับเพลงแก้นะทั้ง2คู่สวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะคะคุณยายบอกโอ้โหชอบเพลงเก่าๆมากๆเลยนะคะบอกว่าคุณลูกตาลหาแผ่นเก่าๆมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เนี่ยพยายามทำกันบ้านทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็โอ้โหหลายๆเพลงอีกเยอะมากๆนะคะที่เอาจริงแล้วรุ่นหนูเนี่ยก็คงจะไม่เคยฟังหรอกเพราะว่าก็เกิดไม่ทันแต่ว่าในเมื่อเรานะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็หากันบ้านเพื่อพัฒนางานตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็ฟังเพลงเก่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้จริงๆเพลงเก่าๆนี่ก็มีความรู้สอดแทรกอยู่นะทุกๆเพลงทุกๆเพลงนะคะยินดีมากๆนะคะนะเพลงไหนอยากฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะโอ้อยากฟังลูกสาวกำนันยุพินแพรทองนะคะคุณแม่ยุพินใช่ไหมคะหนูเคยเจอคุณแม่ยุพินด้วยนะเป็นท่านก็บวชชีเจอที่บ้านครูไพบูลย์บุตรขันตอนที่เขาทำบุญนะคะแต่ละปีอะไรเงี้ยหนูเคยเจอคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ยุพินนี่ก็เพลงดังก็ฝนซาฟ้าใสเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้หลายๆคนทักทายเข้ามาบอกดีใจนะน้องๆหลายๆคนได้ฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะอ่ะละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้งานเพลงที่แนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวจบจากเราพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะลุงโก้นะลุงโก้ตลาดมหาสินรอฟังเลยนะคะสำหรับเพลงของ RL ยอดรักนะอดีตรักสลักใจแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: ัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามาหลังไมค์นะลุงโกจากตลาดมหาสินนะจำได้ว่าช่วงวันธรรมดาลุงโกก็ส่ง SMS มาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เปิดเพลงให้เลยนะวันนี้เลยจัดให้ก่อนเลยนะคะกับอดีตรักสลักใจนะคะเพลงเพราะๆเนี่ยคุณแอลยอดรักสลักใจนั่นเองนะคะพ่อคะ
1: จ
0: ้าตอนนี้17:53 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติค่ะ1งานเพลงของพ่อค่ะวันนี้หนูเตรียมไว้กับยังไม่เคยฟังเลยสารรูปเลยสารภาพดาวหางค่ะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อดาวหางเป็นผลงานของพลพรภักดี
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็มาผสมกับพ
0: ่
1: อเป็นเรื่องแต่พอชักลืมนะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องดาวเดี่ยวดาวหางสมัยพรพิรมอะไรต่ออะไรนะวะไปนั่นแหละ
0: ค่ะเมื่อช่วงเวลาไหนคุณพ่อพอจำได้ไหมคะดาวหาง
1: สมัยจุฬารัตน์เลยที่พรก่อนพรพิรมจะออกจากวงอะไรแล้วเขาก็ตัดพอต่อว่าเขาเป็นแผงก็ได้เพราะว่าพรพิรมนั่นสัมพันธ์นุมากุลเขาก็ชอบไปดูลิเกไงที่ตลอด
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ว่าแกแหลเก่ง
0: จ้า
1: อยากเป็นสะพานให้ชายเมืองสิงห์หน่อย
0: อ
1: ือพลพรบักดีก็จัดการเลยว่าพรพิรมเนี่ยเป็นว่าครูว่ามอดกัดไม
0: ้ค่ะ
1: นี่พลพรบักดีเขาว่าพรพิรมเนี่ยมอดกันไม้พอจะเข้ามาอยู่ในวงสักหน่อยแล้วอะไรก็จะเป็นมอดกันไม้กัดไอ้นู่นนี่แล้วพรพิรมก็ตอบมา
0: จ้ะ
1: ดาวหางดาวเดียวเนี่ยเขาแก
0: ่พ่อยังพอจำได้ไหมคะอยากจะฟังเสียงพ่อเนี่ยแฟนๆบอกสักหน่อยนึงก่อนจะไปฟังเพลง
1: ยังจำเนื้อไม่ได้เลยเนี่ย
0: ฟังวาจาเฉลยเอ่ยมาหน้าขันพอจำได้ไหมจ๊ะ
1: เป็นลิเกเป
0: ็นอ๋ออันนี้อ๋อร้องลิเกเหรอคะอันตรงนี้เป็น
1: แต่ว่าที่ขึ้นตอนต้นมันเป็นอะไรไม่รู้พอจำไม่ได
0: ้โอ้ดาวหางเอ๋ยนี่ท่อนอันนี้ก็ร้องลิเกไหมพ่อโอ้ดาวหางเอ๋ยเจ้าลอยเรื่อยเปื่อย
1: จำไม่ได้
0: โนไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพื่อพ่อจะได้จำจ้ะ
1: พ่อก็จำมาจากลิเกแต่เพลงพื้นบ้านลิเกส่วนมากที่สิงห์บุรีจะดัง
0: อืมเป็นราชนิเกิงไหมคะอันนี
1: ้เป็นราชนิเกิง
0: โอเคจัดไปค่ะ เดี๋ยวจะได้ฟังแฟนๆหลายๆคนบอกอุ๊ยรอฟังเลยนะคะเพลงนี้ดาวหางชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้หลังจากจบเพลงนะคะเราจะไปเคารพธงชาติแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

ัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ18ตัวรายการโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้อยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีอีก1สัปดาห์นะครับ
6: ค่ะ
5: และผมณรงค์จันทร์ทองครับ2ชั่วโมงครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะวันนี้มาแทนน้องอ้นอีก1สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องอ้นมาแล้วแน่นอนค่ะ
1: ครับ ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์บ้านเราเนี่ยที่จับตาดูกันอยู่ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับ ที่เป็นปัญหาเอาในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวานนี้เครนหักเนื่องจากลมแรงมาก
0: ฝนตกหนักด้วย
1: ฝนตกหนักด้วยนะครับแต่ว่าดีนะที่มันไม่ตกลงมาข้างล่างมันห้อยย้อยลงมาท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งการเลยนะครับวันนี้โพสต์ Facebook เลยว่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้สั่งการแล้วก็ลงไปดูทุกวันเลยนะฮะเมื่อวานนี้วิ่งไป14กิโลเพื่อจะไปดูเหตุการณ์นะฮะวิ่งตรวจงานอ่ะนะกลับไปอีกแล้วนี่นะครับนั่นก็คือเหตุน้ำรั่วไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะซึ่งณเวลานี้นะครับก็วสท.ก็ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับกทม.ปภ.ดูแลพื้นที่นะครับน้ำที่มันเคยเข้าไป50ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
0: ตอนนี้ลดลง
1: เหลือ20
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเขายังให้ค้างอยู่ตรงนั้นพอประมาณก่อนว่าแรงดันเงี้ยแรงดันข้างนอกข้างในถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นและตอนนี้รื้อสะพานลอยข้างบนออกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาแรงกดทับและก็จะอัดซีเมนต์ลงไปสร้างความแข็งแรงให้กับดินบริเวณนั้นโอ้ก็อัดลงลึก37เมตรเลยนะ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีในการที่จะแก้ไขนะคะน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วก็รั่วเข้าไปน
1: ่
0: ากลัวมากๆนะตอนวันแรกๆนี่เองเนี่ยโอ้โหน้ำแบบว่าสูงมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณที่ใช้คำว่าทรงตัวแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
1: คือเซ็นเซอร์ที่เขาเอาไปจับ10กว่าตัวเนี่ยนะครับยังไม่พบปัญหาที่มันมีนัยยะสำคัญ
0: ความลาดเอียงหรือ เรื่องของรอยร้าวอะไรที่ขยายวงเพิ่ม
1: ดินมันซุดเพิ่มขยับไปนิดนึงหรือไม่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเลยยังไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อฮะ
0: แต่ว่าวันนี้เองทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติเองเนี่ยท่านก็ลงไปในพื้นที่อีก1วันนะคะก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณบวกแต่การติดตามก็จะต้องเฝ้าระวังแบบวันต่อวันแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินวันนี้เนี่ยพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งนะและก็ยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขนาดเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่อที่จะอุดโพรง
1: uh-huh.
0: แล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยก็พบว่าบางจุดที่เคยทรุดเนี่ยมันยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย ก็สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยที่เราทำไปเริ่มจะเห็นผลแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการนำเครื่องติดตั้งระบบเซ็นเซอร
1: ์
0: รอบตัวอาคารเพื่อจะมาทำการมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นะคะเนื่องจากสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากแรงดันใต้ดินไม่ใช่น้ำที่ผิวดินนะคะก็พยายามที่จะดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดปิดการจราจรเพื่อที่จะลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เปิดทำการการจราจรก็ยังคงปิดอยู่โดยรอบนะคะ
1: ก็ฟังคำชี้แจงจากทางบกจรนะฮะว่าเขาให้หลีกให้เลี่ยงเส้นทางไหนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะสะดวกที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน6หน่วยงานครับน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะฮะที่มีการออกใบรับรองนะครับว่าเป็นพ่อทิพย์นะฮะแล้วก็ให้ไปทำสูติบัตรแล้วก็จะได้เป็นคนไทยเร
0: ื่อง
1: นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67มั้ย
0: ไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้เรื่องของการฟอกเงิน
1: ใช่ครับโอนเงินไปให้กับภรรยาตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเส้นเงินได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีข้อสงสัยไงพ่อจีนแม่จีน
0: ลูก
1: คุณมี3คนมีสัญชาติไทยหมดเลยนั่นแหละครับเริ่มแกะรอยตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไปพบว่าอ๋อมันมีขบวนการในการจัดแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโดยมีในหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าคุณอยากจะมาคลอดเมืองไทยไหมแล้วลูกของคุณจะได้เป็นคนไทยด้วยเนี่ยนะครับต้องเสียค่าคลอดเท่าไหร่ค่าดำเนินการยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพ่อทิพย์มาให้นะครับเซ็นอย่างเดียวแล้วก็คุณก็ไปออกสูติบัตรเลยแต่มันยากนะเพราะว่ามันต้องไปที่เขตสิอ๋อไม่ต้องห่วงขบวนการของเรามีเจ้าหน้าที่เขตร่วมอยู่ด้วยไง
0: มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำในการ

แจ้งเกิดก็คือตั้งแต่ต้นทางของโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสำนักงานเขตในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆแสดงตนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังมี

0: อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับต้องพักฟื้นอยู
1: ่
0: แล้วต้องเอาทะเบียนสมรสเอาใบเกิดที่โรงพยาบาลโค้ดเซ็นให้เนี่ยนะฮะไปยื่นต่อเทศบาลไปยื่นต่อเขตนะฮะเพื่อจะไปออกสุทธิบัตรมาออกเอกสารมาว่าลูกเราเนี่ยชื่อเรียงเสียงไรน
1: ะฮะ
0: เกิดเมื่อไหร่โรงพยาบาลไหนเวลาเท่าไหร่น้ำหนักยังไงนะครับนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ขบวนการนี้ทำไม่ต้องเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบๆ1มีในหน้านะฮะที่เป็นพยาบาลติดต่อนะครับจัดแพ็กเกจให้2เจ้าหน้าที่เขตหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมอยู่ในขบวนการด้วยอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทิพย์ก็มีนะฮะพร้อมที่จะเซ็นเลยนี่ขนาดเป็นกรรมการบริษัทใหญ่โตนะสร้างตึกรามบ้านช่องที่ทางพังลงมายังมารับจ็อบเซ็นน่ะคุณเขเห็นไหม
1: ใช่นายประจวบ
0: นายประจวบ
1: ใช่
0: โอ้โหไม่ใช่ผมเป็นพ่อแท้ๆของเขานะฮะโอ้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจ DNA เลยนะฮะสุดท้ายปลายทางก็ต้องยอมรับสารภาพ
1: ว่ามันไม่ตรงกัน
0: มันไม่ตรงกันแล้วเมื่อวานเนี้ยไปยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฝากขัง36ท่านนะฮะจริงๆมันมี37คนแต่1คนเนี่ยไม่ขอยื่นประกันตัวก็36คนขอยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาตเลยนะฮะก็ต้องเข้าไปในเรือนจำทั้งหมด37คนแต่ก็บรรดาภรรยาแล้วก็ลูกสาวออกมาโวยพ่อถูกหลอกญาติเราถูกหลอกให้ไปเซ็นนะฮะบางท่านก็บอกว่าก็คนจีนที่เราไปเซ็นให้เป็นญาติกันแท้ๆเราอยากใหสวัสดิการลูกเขาได้เรียนที่เมืองไทยผมก็เลยยอมเซ็นไม่ได้ตังค์แม้แต
1: ่บาทเด
0: ียวแต่มันก็ผิดนะฮะ
1: บางคนก็บอกว่าสงสาร เห็นเป็นคุณแม
0: ่
1: ท้องแล้วก็อาจจะไม่มีสามีแบบนี
0: ้
1: ก็รับรองเป็นบุตรนะคะก็แล้วแต่คำกล่าวอ้างเลยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะเพราะว่าบางคนน่ะคือเขาก็มองว่าไม่เชื่อเพราะอะไรคือถ้าสงสารก็สงสารแค่รายเดียวแต่ว่าบางคนน่ะ
0: สงสารหลายครอบครัวเหลือเกินใช่ไหม
1: เป็นพ่อทิพย์หลายครอบครัวไปรับรองบุตรหลายคนหลายกรณีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการขยายผลของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณรงค์
0: ครับ
1: อย่างประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยที่เขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยเขาจะจัดทำขึ้นเพื่อนำไปออกสูติบัตรที่สำนักงานเขตใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตามขั้นตอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ลงนามการที่มีเด็กสวมสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนหลักร้อยคนแบบนี้เนี่ย มันเลยมีแผนประทุษกรรมที่คล้ายๆกันคือไม่ฝากครรภ์แล้วเปลี่ยนตัวพ่อเป็นคนไทยก็เลยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสงสัย
0: ครับครับ
1: ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือเปล่า
0: ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยเขาปักใจเชื่อมากกว่าเนื่องจากอะไรฮะมีคนคลอดที่โรงพยาบาลมีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแน่นอยู่แล้วทุกโรงพยาบาลน่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยนะหรือว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลเซ็นรอไว้เป็นปึกเลย
1: นั่นไง
0: มันคลอดทุกวันไงคลอดทุกชั่วโมงฮะก็เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ผอ.มาเซ็นไม่ต้องรอให้คุณหมอที่เราไปฝากครรภ์มาเซ็นรับรองเพราะว่ามีลายเซ็นของคุณหมออยู่แล้วพยาบาลสามารถเอาเอกสารเนี้ยกรอกได้ทันทีแล้วก็ให้ผู้ปกครอง
1: อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอใช่ไหมคะ
0: ให้ผู้ปกครองที่อ่ะสมมุติคุณแม่นอนพักฟื้นอยู่ใช่ไหมคุณพ่อก็มีหน้าที่เอาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบที่โรงพยาบาลเขาออกให้เนี่ยนะครับไปยื่นที่เขตได้เลยไปยื่นที่เทศบาลได้เลยแจ้งเกิดลูกเราฮะ
1: ซึ่งเรื่องนี้นี่เองเนี่ยเท่าที่เกดติดตามนะคะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณหมอเองเนี่ยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะไปเซ็นโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอที่ทำข้อเนี่ยบางทีอ่ะก็ไม่ได้ดูนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าคนที่จะไปกรอกรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพยาบาล
0: ใช่ครับก็เรา
1: ตั้งโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสำหรับประเด็นนี้ด้วย
0: ครับเราเคยพาคนป่วยไปเนี่ยพอขอใบรับรองเนี่ยคุณหมออาจจะบางทีไม่ได้อ่านเลยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมีแฟ้มเอกสารใช่ไหมต่อแต่ละบุคคลเนี่ยแต่ละ
1: เซ็นไว้รออย่างเดียว
0: ใช่ครับเปิดให้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอเซ็นตรงนี้คุณหมอคนหู
1: ก็อาจไม่ได้อ่าน
0: อาจจะไม่ได้อ่านครบถ้วนหรือไม่อย่างไรรอการสืบสวนฮะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกัน6หน่วยงานจะไปขยายผลอีก5โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเดียวกันลักษณะนี้จะทลายให้หมดเลยดูว่าจะมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหนอ่ะนี่คือ ทิศทางนะฮะของข่าวที่เราจะต้องตามกันเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก็คือหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: ใจกันน้ำมันลงไป2.50 บาทนะฮะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ
1: เพราะ
0: โอ้โหอเมริกากับอิหร่านเอากันอีกแล้วนะฮะฮึ่มๆกันอีกแล้วถล่มกันอีกแล้วคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากลับมานะคะมีความตึงเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่ายกระดับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางสหรัฐก็เปิดการโจมตีอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเป
0: ิ
1: ดปฏิบัติการโจมตีสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับเราคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอนิฟเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับช่วงนี้เรามาดูทิศทางตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกลับมาดุเดือดกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปมีการประกาศหยุดยิงไป60วันเพื่อจะคุยกันใช่ไหมครับช่องแคบฮอร์มุสก็จะเปิดทรัพย์สินของอิหร่านก็จะคืนใช่ไหมครับข้อตกลงต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเริ่มรบกันอีกแล้วนะครับถล่มกันดุเดือดเลยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศจุดยืนแข็งกร้าวเลยนะครับไม่ต้องการเจรจาข้อตกลงใดๆกับอิหร่านอีกต่อไปแล้วข้อตกลงที่ผ่านมาถือว่าสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะวันนี้เราคุยกับนักวิเคราะห์นะครับนักวิชาการครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สราวุธค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณณรงค์และท่านผู้ฟังครับ
5: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ทิศทางหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทำไมข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยการลงนาม MOU กันมันเปราะบางขนาดนี้ล่ะครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
7: คือผมคิดว่าประการแรกเลยที่มันเป็นปัญหาหลักก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2ฝ่าย
5: ครับ
7: คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันไม่มีเลยนะต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะฮะทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยขัดแย้งกันมานานมากนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะฮะแล้วก็มีการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนให้ซัดดัมฮุสเซนเนี่ยเข้ามาบุกอิหร่านนะจนนำไปสู่การทำสงครามยาวนาน8ปีนะฮะแล้วก็กรณีของเลบานอนที่ทำผ่านประเทศอิสราเอลนะฮะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อะไรต่างๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวน

0: นะแต่ว่าไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วสองฝ่ายก็พยายามที่จะนั่งคุยกันเจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาเนี่ยก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ไอ้ข้อตกลง MOU ฉบับล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนไม่คืบหน้านะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เอื้อต่อการนำไปสู่การปฏิบัติของ MOU อย
1: ่
0: างเช่นกรณีของสงครามในเลบานอนเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะฮะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือกรณีของช่องแคบโฮมูชตรงเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นเลยว่า MOU ที่เซ็นร่วมกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปต
1: ่
0: อได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องช่องแคบโฮมูชเนี่ยทั้งสองสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับอิหร่านเนี่ยเราฟังจากกาลิบอฟหรือว่าประธานรัฐสภาของอิหร่านเนี่ยพูดชัดเจนว่าเรื่องกรณีของช่องแคบโฮมูชเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า
1: ครับ
0: คือมันสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของอิหร่านมากนะและตรงนี้ถ้าหากไปอิหร่านปล่อยจุดมือไปเนี่ยอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาหลังจากทำ MOU กันแล้วก็ต้องมีการเจรจาใช่ไหมครับถ้าหากว่าอิหร่านไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยน้ำหนักในการเจรจาของอิหร่านเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงในขนาดเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทราบนะว่าเรื่องของช่องแคบของมูชเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดทอนความการควบคุมของประเทศอิหร่านเราจึงเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแม้ใน MOU เนี่ยจะระบุชัดเจนนะครับว่าช่องแคบของมูชเนี่ยจะมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากับสนับสนุนให้เกิดเลนที่2ในการเดินเรือคือเลนที่มันอยู่ใกล้ๆกับประเทศโอมาน
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่เลนเดินเรือที่อยู่ฝั่งของประเทศอิหร่านนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดหักเหสำคัญนำไปสู่การปะทะกัน
2: รอบ
0: ที่2นะซึ่งมันรุนแรงมากนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่เราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันของสิงคโปร์ไปก่อนหน้านี
2: ้
0: แล้วสหรัฐอเมริกาก็ตอบโต้โดยการเข้าไปถล่มโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้เข้าไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่นำไปสู่การยกเลิกการหยุดยิงการพูดคุยมันยังเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือว่ามันมีการยกเลิกการหยุดยิงเหมือนกับการฉีก MOU นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: อาจารย์ถ้าหากว่าวิเคราะห์ชนวนเหตุการปะทะรอบใหม่เนี่ยค่ะปัจจัยจริงๆมันคือตรงจุดไหนยังไงหรอคะ
0: กรณีของช่องแคบโฮมูชเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกตรงกันนะว่าไอ้ตัวช่องแคบโฮมูชเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำคัญว่า MOU จะประสบความสำเร็จหรือไม
1: ่
0: ความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะประเชิญหน้ากันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าพิธีศพของผู้นำอดีตผู้นำอิหร่านเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะถ้าเราดูบรรยากาศของพิธีศพเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการประกาศของประชาชนบางส่วนจำนวนเยอะพอสมควรที่ต้องการจะล้างแค้นนะฮะให้กับทางผู้นำสูงสุดในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำสูงสุดเองล่าสุดก็ออกมาออกมาแถลงการณ์พูดถึงเรื่องของการที่จะต้องล้างแค้นเรื่องนี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของการตีความของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะประกอบกับการที่อิสราเอลเองเนี่ยก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองของตัวเองมอสซาดเนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คือมันก็มันเป็น

0: สถานการณ์ที่ตึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบริบทของช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็บริบทในภาพรวมนะครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิเซลก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งสำคัญที่นำไปสู่ความตึงเครียดครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าอิเซลเนี่ยเราทราบกันดีว่าไม่ต้องการเห็นการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องการให้ MOU เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปแล้วอิเซลก็ต้องการที่จะทำลายกระบวนการของการพูดคุยเจรจากันอยู่แล้วนะครับข่าวกรองวันนี้มาจากประเทศอิเซลแล้วหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่ามันเป็นข่าวกรองที่อยู่ส่งตรงไปให้กับสหรัฐอเมริกาส่งตรงไปให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโจมตีอิรักหรือจะเดินหน้าเจรจาพูดคุยใน MOU ที่ได้ลงนามเอาไว้นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การกลับมาของสงครามอีกครั้งหน
1: ึ
0: ่ง
1: อ๋อก็คือ1ประเด็นช่องแคบฮอร์โมส2จุดสำคัญเนี่ย
2: นโยบายแข็งกร้าวเรื่องของการแก้แค้น
1: นั่นแหละฮะ2ในส่วนของอิหร่านเองเพราะว่าป้ายที่ถือไว้ไม่มีชมทัมเลยนะฮะในงานศพของเนี่ยนะฮะผู้นำสูงสุดของเขาและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออิสราเอลเขาคงจะทำให้ราบคาบเหมือนที่ทำกับฮามาสมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะสำหรับกรณีของเลบานอนเนี่ยครับ
0: ใช่ครับคือกรณีของเลบานอนเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมปล่อยเนื่องมาจากว่าอิสราเอลมองดินแดนส่วนที่มันเป็นเลบานอนขณะนี้เป็น security zone
2: ครับ
0: เป็นเขตความมั่นคงของตัวเองนะคือมันเป็นการมองในลักษณะที่อิสราเอลเนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในอดีตนับตั้งแต่ปี1948เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทำต่อชาวปาเลสไตน์ก็คือการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป 750,000 คนออกไปจากดินแดนที่วันนี้ก่อตั้งเป็นรัฐอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยก็ไปอยู่ที่นอนอยู่ที่เลบานอนภาคใต้นะพอปาเลสไตน์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอิสราเอลก็ตามไปเพื่อที่จะขับไล่นะฮะและตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดินแดนภาคใต้ของเลบานอนก็กลายเป็น security zone กลายเป็นเขตที่อิสราเอลจะต้องพยายามที่จะเข้าไปสร้างอิทธิพลควบคุมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนะฮะพอเวลาล่วงไปในทศวรรษที่1970-1980เกิดขบวนการกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ขึ้นมาหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอนแล้วฮิซบุลลอฮ์ก็ต่อสู้อย่างหนักเลยนะภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นอิสลามิกรีสิสแตนต
1: ์
0: เป็นกองกำลังต่อต้านเพื่ออิสลามเนี่ยนะฮะแล้วอิสราเอลก็พลาดท่าไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาจากเลบานอนภาคใต้ในปี2000ถอนตัวในลักษณะที่อิสราเอลไม่เคยถอนตัวจากดินแดนอาหรับอย่างนี้มาก่อนหมายความว่าถอนตัวในลักษณะที่ตัวเองพ่ายแพ้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะมันเป็นสิ่งที่ฝังใจหน่วยงานทหารความมั่นคงของอิสราเอลนะแล้วมันก็เกิดสงครามในปี2006อีกเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียที่อิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องถล่มโจมตีกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในซีเรียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คือถ้าใครไม่ติดตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ดินแดนภาคใต้ของเลบานอนนี่มันสำคัญสำหรับอิสราเอลมาก และอิสราเอลต้องพยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี
1: ้
0: เขาบอกว่าตอนนี้1ใน5ของดินแดนประเทศเลบานอนซึ่งอยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นของอิสราเอลเข้าไปควบคุมยึดครองไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าอิหร่านเองก็ตั้งเงื่อนไขว่าโอเคถ้าอิสราเอลไม่ยอมถอนตัวออกมาจากตรงนั้นเนี่ยอิหร่านก็จะไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่ทำเรื่องของ MOU ก่อนหน้านี้เนี่ยนะแล้วสหรัฐอเมริกาก็กดดันไปยังอิสราเอลก็ยอมที่จะลดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ยอมถอนตัวตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันไม่คืบหน้าและมันส่งผลกระทบต่อ MOU เช่นกัน
1: นี่คือปัญหาประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยไหมคะปัจจัยนี้ค่ะ

0: ใช่ครับคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปี2002เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาโดยที่ได้รับข่าวกรองจากอิสราเอลอีกนั่นแหละนะฮะบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
1: ์ครับ
0: และสหรัฐอเมริกาก็ใช้ทุกวิธีการในการกดดันให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมเลิกในการที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอิหร่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่เชื่อนะเช
1: ื
0: ่ออิสราเอลเชื่อพันธมิตรของตัวเองมากกว่าและอิสราเอลก็พยายามที่จะบอกกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเนี่ยอิหร่านคือภัยคุกคามที่สำคัญเพราะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำให้สมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยเปลี่ยนไปม
1: ัน
0: จะกลายเป็นเรื่องของ balance of terror นะคือคุณมีผมก็มีคือวันนี้อิสราเอลมีประเทศเดียวนะเพราะฉะนั้นประเทศในตะวันออกกลางทุกประเทศต้องไม่มีนะแต่ว่าอิหร่านกำลังจะพัฒนาสิ่งนี
1: ้
0: นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการทุกมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำให้อิหร่านเนี่ยไม่เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตัวเอง
1: ความบาดกดดันให้ชนิดที่ว่าเจริญลูกเรืองไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์บอนไซอยู่อย่างนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วก็ยิ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านอย่างไม่ชอบธรร
1: ม
0: นะหมายความว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานอิหร่านนะแล้วก็ความหวังลึกๆก็คือต้องการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เอาเรื่องของรีจิมเชนมาอ้างละแต่ว่าจะอ้างเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: นะพยายามที่จะโปรพาการ์ด้าบอกกับคนอเมริกันว่าเนี่ยถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์แล้วอิหร่านใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อโลกนะเพราะฉะนั้นอเมริกาในฐานะที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามอันนี
1: ้
0: นะแล้วอเมริกาก็ใช้เรื่องนิวเคลียร์เนี่ยแหละพยายามที่จะกดดันทั้งที่อิหร่านบอกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูจากรายงานของ IAEAแม้แต่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาพูดตรงกับรายงานของ IAEA ว่าอิหร่านไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านก็ออกมาพูดออกมาวินิจฉัยทางศาสนาว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นบาปผิดหลักการคำสอนทางศาสนาแต่ว่าอเมริกาก็ยังอ้างอยู
1: ่
0: ที่อ้างเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาต้องการอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำลายหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปก่อนการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะในยุคของชาเนี่ยประเทศแรกที่พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาเองตอนนั้นอิสราเอลก็มีส่วนให้การสนับสนุนส่งอาวุธให้กับอิหร่านอาวุธที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรอกม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อน
1: เมื่อก่อนเคยสนิทแนบแน่นกันมาก่อนนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยไอพ่นเนี่ยก็ของอเมริกา
0: ใช่ครับ
1: แล้วประเด็นนี้ครับอาจารย์ที่สหรัฐอเมริกากำลังพยายามที่จะล้มระบอบของอิหร่านให้ได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีโอกาสสำเร็จไหมฮะศักยภาพของอิหร่านเองจะต้านทานได้นานขนาดไหนครับ
0: คือถ้าเราดูตัวอย่างจากซัดดัมฮุเซนเนี่ยนะการโค่นล้มระบอบการปกครองเนี่ยใช้เวลานานนะไม่ได้ใช้เวลาชั่วข้ามคืนหรือว่าสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือน2เดือนในกรณีของอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากคูเวตในปี1990ซ
1: ึ่
0: งเราเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออเมริกาเข้าไปปิดล้อมอิรักครับจัดตั้งโนไฟโซนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ของประเทศอิรักใช้ทุกมาตรการในการแซงชั่นจนกระทั่งทำให้ประชาชนคนในอิรักเนี่ยมากกว่าแสนคนเสียชีวิตจากการแซงชั่นจนกระทั่งสหประชาชาติทนเห็นไม่ไหวก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Oil for Food เรา
1: น้ำมันแลกอาหารเนี่ย
0: แล้ว

0: ั้นน้ำมันแลกอาหารคือน้ำอิรักเป็นประเทศที่มีน้ำมันก็ไปแลกอาหารนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้ามาในอิรักเลยคนก็ตายกันไปเยอะมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาทำอย่างนั้นจนกระทั่งปี2003จากปี1990เนี่ยนะจนกระทั่งปี2003นะ10กว่าปีจนกระทั่งแน่ใจว่าซัดดามฮุเซนไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาถึงเข้ามาโจมตีอิรักเข้ามาทำสงครามในปี2003แล้วสามารถที่จะโค่นล้มระบอบซัดดามฮุเซนภายใน1สัปดาห์ผมกำลังจะเทียบกับกรณีของอิหร่านเนี่ยอเมริกาอาจจะพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะก็คือปิดล้อมก่อนตัดเขี้ยวเล็บก่อนนะฮะวันนี้เราเห็นการปิดล้อมทางทะเลแล้วนะฮะอาจจะมีการปิดล้อมทางบกด้วยแต่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของอิรักนะอิหร่านเนี่ยมีพันธมิตรของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนนะแล้วก็มีประเทศรอบข้างที่เป็นพันธมิตรของประเทศอิหร่านนะฮะคือปากีสถานก็เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการปิดล้อมอิหร่านเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิรักอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมจะพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทุ่มกองทัพเข้าไปโค่นล้มระบอบการปกครองจนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้ระบอบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเกี่ยวเล็บและไม่สร้างความเสียหายให้กับทหารอเมริกันมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกากำลังมองเรื่องของการพยายามที่จะปิดล้อมอิหร่านทำให้อิหร่านอ่อนแอให้ได้ในทุกวิถีทางตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ใช้การแซงชั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จ
1: คืออาจารย์ข้อจำกัดของอเมริกาก็มีมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอครับ1ข้อจำกัดทางการเมือง2เรื่องของกำลังพลของเขาสูญเสียไม่ได้เพราะว่าก็จะถูกคนอเมริกันเองลุกขึ้นมานะฮะที่จะไม่เอาด้วยกับทรัมป์เนี่ยครับ
0: ใช่ครับใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสงครามหลังเหตุการณ์ในวันๆสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในอิรักเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการทำสงครามตรงนี้คือจุดอ่อนที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดในการที่จะเอากองทัพเข้าไปจัดการกับประเทศอิหร่านคือพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้การที่อเมริกาจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองไปสร้างประเทศใหม่เหมือนกับอัฟกานิสถานกับอิรักคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคือโดนัลด์ทรัมป์มีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออเมริกาหลงกลเข้าไปทำสงครามในอิรักนะซึ่งคิดว่าตัวเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จไปฟังประเทศอิสราเอลนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอลงเข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยการที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยวันนี้ทำได้ยากแล้ว
2: คร
0: ับ นะเพราะว่าอิหร่านถือไพ่ไว้เหนือกว่าหลายกลุ่มนะนอกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังพันธมิตรอย่างกลุ่มฮูซี่ในประเทศเยเมนอีกนะที่พร้อมที่จะปฏิบัติการในทะเลแดงถ้าปิดช่องแคบบาฟอัมมันเดฟอีกช่องแคบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวเนี้ยอเมริกาเสียหายแน่นอนอเมริกาจะถูกบีบจากประชาคมโลกอย่างหนักเพื่อที่จะต้องให้ยุติสงครามตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าอเมริกาถ้าหากว่าถอนตัวไปอย่างนี้โดยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยตัวเองก็จะเสียหายความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นเนี่ยก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากจริง
2: ๆยิ่งยื้อก็ยิ่งเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: แต่ว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะถ้าเรามองแบบนี้นะคะคือทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าอิหร่านก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อโอกาสในการที่จะยุติสงครามนี้มันจะยากขึ้นไหมแล้วก็การเจรจายังสามารถเดินหน้าฟื้นได้หรือไม่อย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ครับผมก็มองเป็น3แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือการพูดคุยเจรจานะซึ่งมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้ทางกาตาร์นะปากีสถานก็เดินเครื่องหนักเลยนะเพื่อที่จะดึงให้2ฝ่ายเนี่ยกลับมาสู่การพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าวันนี้การหยุดยิงเนี่ยหมดละไม่มีละนะแต่ว่า

0: ก็ยังเปิดทางให้มีการพูดคุยเจรจานะส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็คุยกับทางกาตาร์นะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ละทิ้งแนวทางทางการทูตในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางนี้อาจจะเป็นไปได้คือพอมีการถล่มโจมตีกันตอนนี้สามระลอกแล้วเนี่ยนะก็อาจจะกลับมาคุยกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได
1: ้
0: แนวทางที่สองก็คือสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งนำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบระหว่างกันมีการถล่มโจมตีกันไปมามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อนะคือเป็นการถล่มโจมตีกันทางอากาศสร้างความเสียหายสร้างความอ่อนแอให้กับอิหร่านไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะอิหร่านก็จะโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นฐานทัพอเมริกันหร
2: ื
0: ออาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลก็เข้ามายิงประเทศอิหร่านอีกเหมือนกับกลับไปเหมือนกับ
1: วันที่28กุมภาพันธ์
0: วันที่28กุมภาพันธ์
2: แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกลับไปวันนั้นเลยนะคะอาจารย
0: ์
2: ละลอกเนี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีอีกแนวทางนึงนะที่มันจะมีความเป็นไปได้นั่นก็คืออเมริกาจะถอนตัวออกไปจากสงครามครั้งนี
1: ้
0: โดยที่ไม่พยายามที่จะเคลียร์อะไรเลยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ประกาศชัยชนะแล้วบอกว่าตัวเองชนะแล้วออกไปจากสงครามครั้งนี
2: ้
0: โดยที่อาจจะทิ้งปัญหาอันนี้เนี่ยให้กับพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะประมาณนี
2: ้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไม่แน่นอนเดี๋ยวจะลงนามทำข้อตกลง MOU เดินหน้าเจรจาบอกว่าการเจรจาสิ้นสุดเดี๋ยวจะทำสงครามเต็มรูปแบบมันดูไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช่ฮะคือผมคิดว่าตอนนี้อเมริกามีอยู่2ทางเลือกนะ1ทางเลือกที่1ก็คือเดินตาม MOU นะแล้วปล่อยให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมช่องแคบของฮอร์มุซได้ตรงเนี้ยหมายความว่าอิหร่านจะกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภาค
1: ครับ
0: เติบโตขึ้นมาและจะไม่มีใครกล้าท้าทายอิหร่านนะสหรัฐอเมริกาจะยอมหรือไม
1: ่ครับ
0: อันเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยแต่ว่าอีกทางนึงก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เอาทางนี้นะไม่ยอมให้อิหร่านเติบโตขึ้นมาแล้วอเมริกาก็จะใช้มาตรการแซงชั่นใช้การถล่มทมโจมตีจนกระทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหมือนกับทำกับซัดดัมฮุเซนในช่วงปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นในการทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิก MOU ไม่เดินหน้าไม่เอา MOU ละนะแล้วก็ทำใหอิหร่านถูกได้รับผลกระทบจากการแซงชั่นนะให้มากที่สุดจนกระทั่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจประชาชนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นสองทางเลือกที่สหรัฐอเมริกากำลังทำกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะยอมรับอิหร่านหรือเปล่าถ้ายอมรับอิหร่านนั่นหมายความว่าวันเนี้ยอิหร่านจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: แต่
0: อเมริกาก็คงจะไม่ยอม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าไม่ยอมแน่นอนถ้าไม่ยอมเนี่ยก็หมายถึงว่าอเมริกาก็จะใช้มาตรการเดิม
1: ๆ
0: กับอิหร่านการแซงชั่นการไม่ให้อิหร่านเนี่ยเติบโต
1: ครับ
0: นะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้มากกว่า
1: อาจารย์ฮะตอนที่มีการยุติการประทะกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางนี่นะฮะเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขายังมองแล้วว่านี่คือความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์มันจะปกในลักษณะนั้นอีกหรือไม่อ่ะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคือถ้าเราย้อนกลับไปดู MOU เนี่ยนะฮะเห
1: ็
0: นชัดเจนว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ
1: ครับ
0: นะแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะได้บ้างนะในลักษณะที่ตัวเองสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟังน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาแทบจะล่อยหลอลงไปนะคืออาจจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่า

0: อิหร่านเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าใครติดตามดูสถานะของอิหร่านก่อนหน้าสงครามเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยฮะ
1: ถูกบีบทุกทาง
0: ถูกบีบทุกทางและต้องทำตามสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจของโลกทุกอย่างเลยดูง่ายๆจาก JCPOA เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2015เนี่ยอิหร่านต้องทำตามเงื่อนไขซึ่งมันเข้มงวดมากของ IAEA ทุกประการเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากสงครามแล้วเนี่ยโอ้อิหร่านไม่สนใจเลยนะเดินหน้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาไม่ยอมอ่อนข้อให้ในการพูดคุยเจรจาเราเห็นผ่านMOU 14ข้อนั้นเนี่ยชัดเจนอิหร่านเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
1: และผมจะได้เงินชดเชยช่องแคบฮอร์มุซถูกเปิดแต่ว่ายังคุมอยู่โดยอิหร่านและคูเวตนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็มีประเด็นเรื่องของเงินที่คุณอายัดเขาไว้ก็จะคืนอีกจะเปิดประเทศให้ขายน้ำมันอย่างเงี้ย
0: มาตรการแซงชั่นเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ300,000,000,000 US ดอลลาร์อะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันทำให้ล็อบบี้ยิสต์ที่เกลียดชังอิหร่านในการเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยกลับมาปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะเราก็คงจะต้องดูบทบาทว่าตัวกลางไกลเกลี่ยเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะดึงให้สองฝ่ายเนี่ยกลับมาคุยเจรจากันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับ
1: ก็หวังว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเอาลึกๆแล้วของทั้งสองชาติเนี่ยนะฮะก็อยากจะลงจากวิกฤตสงครามครั้งนี้เหมือนกันนะครับ เพียงว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมองจากชาวโลกไปว่าเขาเป็นฝ่ายชนะสงครามอ่ะ
0: โอ้อันนี้ใช่ครับใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ครับได้ครับประเด็นสำคัญเลยคร
1: ับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะคะผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอัปเดตนะเพราะว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะสำหรับข่าวนี้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6370

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การโจมตีนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านนะคะณเวลานี้เนี่ยก็หลายชาตินะกำลังเร่งเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศอะค่ะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างหรือเปล่าโดยณเวลานี้นะคะการโจมตีเกิดขึ้นแล้วก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ UAE คูเวตบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะขณะที่ทางประเทศกาตาร์เนี่ยเห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วก็รายงานเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายรวมไปถึงเด็ก1คนจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาขณะนี้รัฐบาลกาตาร์ก็ออกแถลงการประณามการโจมตีดังกล่าวด้วยแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะคะขณะที่สหรัฐกับเอมิเรตส์ค่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังรับมือกับขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่มาจากอิหร่านนะยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกเขตของประเทศค่ะขณะที่คูเวตแล้วก็บาเรนก็มีการรายงานด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนเนี่ยเป็นที่ตั้งกองเรือที่5ของทางกองทัพเรือของสหรัฐอะค่ะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธแล้วก็เป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวแล้วนะคะโอมานก็เหมือนกันโอมานบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้วยที่เป็นที่ตั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะที่จอร์แดนเนี่ยก็มีการระบุว่าพบขีปนาวุธอิหร่านตกในพื้นที่3ลูกแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
2: ครับก็ดูทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่โอ้ยศักยภาพกองทัพของอิหร่านแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกองเรือหนึ่งไม่มียังโจมตีเรือพาณิชย์ได้อยู่เนืองๆเลยที่ฝ่าฝืนเข้าช่วงแคบฮอร์มุซใช่ไหมกองทัพอากาศเครื่องบินเราสอยไปเกือบหมดแล้วโดรนข้ามประเทศเขาไปโจมตีแม่นเป๊ะเลยนะฮะก็แสดงว่าระบบเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงในกองทัพของเขายังมีประสิทธิภาพอยู่ขีปนาวุธของอิหร่านยังคงใช้อยู่นะครับและที่สำคัญกรณีที่กาตาร์ถูกโจมตีไปเนี่ยคนไทยเราได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮากาตาร์ครับรายงานติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางในวันนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องครับได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าว3รายด้วยกันนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากกาตาร์เท่านั้นครับสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตที่กาตาร์ได้เลยฮะเขาเปิดตอนนี้24ชั่วโมงแล้วครับ
3: นะคะเพจสถานเอกอัครราชทูตที่คูเวตก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะก็มีการแจ้งเรื่องของข่าวสารเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดของทางกองทัพคูเวตอะค่ะออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามที่มีการลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีเสียง

0: ระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขอเน้นย้ำให้ทางท่านได้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบริเวณฐานทัพหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ครับโอ้โหโลกเข้าไปไหนตัวไหนนะบ้านเรามีล็อกดาวน์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เรียนออนไลน์เลยนะครับเนี่ยเราวนอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปไหนต่อไหนกันไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีศึกสถาบันไม่เลิกไม่ลาฮะ
0: ล็อกดาวน์1เดือนน่ะ
1: ใช่ครับคือเมื่อคืนเนี้ยนะฮะเทคโนปทุมวันออกประกาศกลางดึกเลยนะครับสั่งห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้ครับไปจนถึงวันที่19สิงหาคมเขามีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายฮะโลกเข้าไปไหนแล้วฮะแต่แรงเราเนี่ยของเรายังวนอยู่กับศึกสถาบันอยู่เลยครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมครับด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพื้นที่อุเทนถวายก็อยู่ใกล้กันไงนะฮะประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้ครับจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอาจจะมีนักศึกษาอาจจะมีศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางนะครับเข้ามาในบริเวณสถาบันจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปี57จึงออกประกาศครับก็คือห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้าไปในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้ข้อแรกนะที่สั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนมีผลวันนี้เลยนะครับและข้อ2ครับคือตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมไปจนถึง9สิงหาคมให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์และข้อ3ครับกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ให้มีผลเลยนะฮะลงนามก็คือมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกไงโอ้เข้าไปกันไหนตัวไหนแล้วนะฮะเรายังมาวุ่นวายเรายังมีปัญหาเรายังต้องมาล็อกดาวน์มาเรียนออนไลน์กันเพราะกลัวศึกสถาบันกันอยู่เลยอะแก้ไม่ได้แก้ไม่จบ
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนไหนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายสถาบันย้ายสถานที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปถึงไหนแล้วก็คืบหน้าไปหรือยังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ออ
1: ก็รู้ว่าถัดไปแถวๆนู่นแล้วมั้ยฮะสมุทรปราการ
0: หรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไง
1: น่าจะยังไม่เสร็จมาแล้วก็หรือจะให้ชั้นปี1ไปก่อนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นเครื่องที่จะย้ายไปทีละชั้นปีอ
0: ะ
1: นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นชั้นปีที่1เรียนอยู่วิทยาเขตบางนาชั้นปีที่2อ่ะปีหน้านะครับปี1ขึ้นปี2ปี1หน้าใหม่เข้ามาก็ไปเรียนวิทยาเขตบางนาจนครบ4ปีพื้นที่ปทุมวันก็จะไม่มีแล้วสำหรับนักศึกษาใหม่ประมาณนั้นนะ
0: โอ้นี่ยาวเลยนะให้เรียนออนไลน์ยาวมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: 12กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่9สิงหาเกือบเดือนน่ะ
1: ครับเคยผ่านตอนวันใกล้สถาปนาสถาบันของทั้งสองแห่งเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เชื่อไหมพื้นที่ตรงนั้นน่ะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะและ
0: ทุ
1: กแยกเลยเปิดไฟวาบๆอยู่ฮะแล้วต้องเฝ้าตลอดเวลาเลยครับเนี่ยเราเสียบุคลากรกำลังพลไปเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวฮะ
0: ค่ะภาวนาให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมีมาตรการแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการออกมาตรการแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ด้วยส่วนเป็นรายวิชาที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอันนี้ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับเป็นการใช้ตัวอย่างแบบออนไลน์ทด

0: แทนด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมโอ้โห
1: คือระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะเราเรียนตามหลักสูตรเดิมอะนะฮะที่ม.6 แล้วต้องเข้าสถาบันอุดมศึกษาต้องเรียนให้จบปริญญานะฮะจากมหาวิทยาลัยแล้วจะมีงานการทำที่ผ่านมาออกมาเตะฝุ่นแล้วก็จบมาไม่ตรงกับสายงานแต่สายอาชีพเหล่านี้นะต้องยอมรับเลยนะครับถ้าเขาฝ่าฟันจนเขาจบได้นะฮะงานไปรอถึงหน้ารั้วโรงเรียนเลยนะ
0: มันตรงกับอาชีพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคืออยู่ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดแรงงานรองรับคุณเลยและออกไปประกอบธุรกิจของตัวเองโอ้โหชนิดที่ว่ารายได้ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะจึงอยากจะให้คนไทยมาสายอาชีพแต่ผู้ปกครองก็ยังห่วงไง
0: ใช่ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะเพราะว่าเหมือนกับสังคมการเรียนของมัธยมกับเรื่องของการเรียนสายอาชีพก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ฝ่าฟันกันแหละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับน้องเก๋นะครับจุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยไหมน
2: ะ
1: คุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าข้อความล่าสุดบอกว่าฟังข่าวคนไม่ดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับมีอะไรอ่ะยาม้ายาบ้าขนข้ามประเทศนะครับที่กรณีแอร์สาว
2: นี่พี่เขาไล่มาเลยนะ
1: ใช่ไหมมีอะไรทุจริตโกงสอบอุ้นบุญพ่อทิพย์หัวโนมินีสืบสัญชาติวันนี้ฟังข่าวคนดีๆคนดังของไทยทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกน้องอะไรน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่
2: ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลังโซเชียลช่วยกันดันยอดวิวยอดแชร์เพื่อให้น้องเนี่ยแบบว่าเหมือนเป็นที่รู้จักแล้วก็เหมือนแบบให้สายตาของกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมาโฟกัสที่น้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องแบบว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรนะ
1: ค
2: ือมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งมากๆก็เลยแบบว่าต้องส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์คือถ้าย้อนกลับไปดูเล่นกีตาร์แบบเปิดหมวกที่ภูเก็ตอะค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันสุดๆอะโดยเฉพาะประวัติของคุณพ
1: ่
2: อเขาบอกว่าขายทุกอย่างเพื่อที่จะพาน้องไปอเมริกาคือเป้าหมายของคุณพ่อคือต้องการให้เหมือนกับว่าไม่รู้แหละว่าแพ้หรือชนะหรือว่าอะไรแต่ต้องการให้ลูกได้ไปแสดงออกและให้คนได้เห็นความสามารถของลูกตัวเองนี่คือคุณพ่อตัวอย่างมากๆอ่ะ
1: คือที่มันน่าตกตะลึงยังไงไหม
2: คะ
1: คนที่อยู่ในฮอลล์วันนั้นน่ะที่ดูใช่ไหมที่เป็นคลิปออกมาตอนที่เธอเปิดตัวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยบุคลิกของเธอเห็นไหมมันต่างกับตอนที่เสียงดนตรีขึ้นน่ะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
2: คนละเรื่องเลย
1: อ๋อพูดจาประมาจะร้องเพลงอะไรเนี่ยซอฟๆเหรออะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกีตาร์ขึ้นโอ้โห
2: ก็คุณเสกโลโซบอกว่าโอ้โห

0: ต้องแบบยกนิ้วให้เลยคุณเสกโลโซบอกว่าแบบคือยอมรับในความสามารถของเธอเลยอะค่ะ
1: ใช่ดังกว่านี้พี่เสกที่ตอนเนี้ย กำลังจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็คือทัวร์คอนเสิร์ตของพี่เสกเต็มหมดแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะอยากจะเชิญใครมาเนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกได้นะ
0: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: เพราะพี่เสกก็ลักษณะคล้ายๆนี้เลยนะฮะ
0: หรอคะ
1: โอ้โหเป็นล็อกลักษณะนี้เลยนะครับอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะที่พี่เสกดังมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็คงจะเดินตาม
0: ค่ะมีตอนที่ไปประกวดอะจำได้ว่าพี่ปุ๊อัญชลีอะค่ะเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มอบเป็นปิกกีตาร์ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นของขวัญให้น้องแล้วน้องบอกว่าเนี่ยคือแบบแรงบันดาลใจมากนะแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะมองแบบว่ามองเห็นอนาคตว่าเด็กคนนี้จะไปไกลได้มากกว่านี
1: ้ลองเข้าไปดูสิฮะเพราะตอนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลก
0: ค่ะ
1: เอาคลิปน้องมาทำเป็นรีแอคชั่นว่าเธอเป็นใครคุยชีเธอเป็นใครกันหมดเลยนะฮะ
0: ตอนนี้รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เพราะว่ายอดวิวของน้องเนี่ยโอ้โหถูกดันไปถึงเป็นร้อยล้านกว่าวิวแล้วนะนะคะอย่างพี่เสกโลโซเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเสกโลโซเนี่ยทำการแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจากเพจของเนเน่เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็เป็นเพจที่ตอนเนเน่กำลังโชว์ฝีมือ cover line ของโซโล่กีตาร์สุดละมุนในเพลง5นาทีของวงโลโซอะค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นสั้นๆด้วยนะคะแต่ว่าได้ใจความว่าชื่นชมครับซึ่งการได้รับการยอมรับจากคำชมจากเจ้าของเพลงระดับตำนานแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบรรดาแฟนเพลงชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีกับเนเน่เนี่ยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนชอบมาก
1: น้องเพิ่งมาเปิดหมวกที่ภูเก็ตไม่ใช่เหรอล
0: ่
1: าสุดเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: คนแห่ไปดูเต็มไปหมดเลยครับ
0: ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะสมกับเป็นที่แบบว่าน้องเป็นคือหลายคนบอกว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก้าวไปไกลถึงเวทีระดับโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหตอกย้ำความสำเร็จว่าเด็กสร้างสายเปิดหมวกจากจังหวัดภูเก็ตฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ชนะใจกรรมการระดับสากลเท่านั้นนะแต่ว่ายังได้รับคำชื่นชมจากศิลปินระดับประเทศอ่ะ
1: นี่ดูภาพไหมฮะนี่ล่าสุดนี่ก็คือน้องกลับมาเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้ฟีเวอร์แล้วคนแห่ดูแน่นตลาดนะครับหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกมาแล้วก็กลับมาเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตน้องน่าจะไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยนะก็โอ้โหคนทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งคนไทยแน่นตลาดไปหมดเลยนะฮ
0: ะ
1: ก่อนเริ่มการแสดงขึ้นเนี่ยนะฮะเนเน่แล้วก็เพื่อนนักดนตรีทำการซาวด์เช็คบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนเพลงมารอชมอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในตลาดท้ายรถนาคาเหรอฮะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับตอนนี้นะฮะเนเน่เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้นะ
0: ฮะ
1: บนเวทีประกวดอเมริกา Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาจนสามารถคว้าเสียงโหวต For Yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามและคลิปการแสดงกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์การกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวภูเก็ตได้ร่วมส่งกำลังใจกับศิลปินดาวรุ่งของจังหวัดก่อนเดินหน้าสานฝันบนเวทีระดับโลกต่อไปนะ
0: เนี่ยค่ะคือถ้าไปดูประวัติของเธอนะโอ้โหก็ทึ่งเหมือนกันนะ
1: ค
0: ือเนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะคะ
1: ใช่
0: ร้องเพลงตามตลาดนัดทั่วไปเลยคุณผู้ฟังเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้นะคะก็สั่งสะสมประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะนะคะแล้วก็ไปประกวดเขาบอกว่าอย่างตอนที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเนเน่แนะนำตัวว่าเป็นตัวแทนมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแล้วตอนที่มีการบันทึกเทปตอนนั้นอ่ะเธออายุประมาณสัก 15

5ปีแล้ววันถัดไปจะอายุ16ปีกรรมการเข้ามานะคะเข้ามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอเนี่ยภาพบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ฟังลองไปหาย้อนดูนะเขาบอกว่าแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชมมากเลย

0: โอกีตาร์เนี่ยมัน
1: กินใจจริงก็ผมถึงบอกไงไอตอนแนะนำตัวกับไมอ่ะกับตอนดนตรี
2: ดูเหมือนคนละคนใช่ไหมคะ
1: เหมือนคนละคนเลย
0: นั่นแหละแล้วพอตอนโซโล่กีตาร์คุณผู้ชมทั้งสตูดิโออ
1: ่
0: ะยืนขึ้นปรบมือให้กับการแสดงของเธอนะคะก็หลายคนแบบอึ้งมากแล้วก็กรรมการทั้ง4คนเนี่ยชื่นชมว่าโอ๊ยพออยู่บนเวทีน้องคนนี้มีเสน่ห์แฮะแล้วทำไมมีพลังในการเป็นร็อกสตาร์นะคะก็พร้อมใจกันโหวต yes ให้ทั้ง4เสียงเลยจนน้องเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะคะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนเน่กำลังพัฒนาผลงานเพลงของตัวเองนะแล้วก็ร่วมกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักดนตรีมืออาชีพเพื่อที่จะเตรียมปล่อย EP อัลบั้มชุดแรกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นก้าวแรกสำคัญสู่การเป็นศิลปินระดับสากลด้วยแล้วก็การผ่านเข้ารอบของน้องคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกนะคะแล้วก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆชาวไทยเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยส่งแรงเชียร์ให้เธอไปถึงรอบที่ลึกที่สุดของการแข่งขัน
1: คือเราจะสนับสนุนใครสักคนหนึ่งฮ
0: ะ
1: เขาต้องปาเป็นแบบนี้สิฮะ
0: ใช่
1: บุกบั่นมุมานะ
2: อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ
1: คือแบบฝากระติกอย่างนั้นไม่เอาอะฮะโอ้โห
0: เอ
1: าง่ายๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันบิดมันเบี้ยวนะใช่ไหมบ้านเรามันจะกลายเป็นมันบิดเบี้ยวไปหมดอะนะฮ
0: ะ
1: คือน้องเนเน่คนหนึ่งแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กหญิงเนี
0: ่
1: ยแต่ร้องลูกทุ่งอ่ะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับคุณป้าจำได้ไหมอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนอ
0: ่
1: ะแล้วร้องเพลงเสียงเงาของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์
1: ที่เพราะมากอ่ะนั่นก็เหมือนกันครับเปิดหมวกร้องเพลงเหมือนกันครับแล้วก็ไปรายการทีวีรายการดังๆแต่ว่าน้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของน้องเด่นดังขึ้นมาได้ต้องแบบนี้สิครับไม่เอาฝากระติกนะอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะมาเป็นศิลปินอ
1: ่
0: ะคือไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
1: ใช่
0: มันเป็นเรื่องของการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเธอเองเนี่ยเธอก็เล่นมาตั้งแต่6ขวบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะชื่นชมนะก็ไปร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันวิวยอดวิวให้น้องหน่อยนะพลังโซเชียลเก๋เชื่อว่าคนไทยนี่ที่1จริง
1: ๆไม่ต้องถึง77ล้านวิวก็ได้ฮะเอาหลักล้านก็พอ
0: โอ้ยนี่100ล้านแล้วค่ะทะลุเป็น100ล้านแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอให้ไปได้แบบว่าที่สุดเลยละกันนะ
1: ครับนี่คุณอิสระชนบอกว่าว้าวๆาคุณเก๋ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันจัดตั้งแต่กลางวันนะ
0: ค่ะเก๋ขออนุญาตนะมาแทนเขาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแบบพักละละสัปดาห์หน้า
1: ครับครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูเรื่องของอากาศสุดขั้วกันบ้างนะครับคือตอนเนี้ยองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอากาศร้อนสุดขั้วซึ่งไทยเราก็จะรับผลกระทบด้วยนะฮะเขาบอกเลยอุณหภูมิอาจจะไปทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่การเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่ไงฝนยังตกทุกเย็นอยู่เลยแต่มันตกลักษณะว่า
0: ทิ้งช่วง
1: แล้วก็ตกเป็นกลุ่มนะฮะอย่างเช่นห้วยขวางดินแดงนะฮะลาดพร้าวตกเขตอื่นไม่ตกอย่างเงี้ย
0: ใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: ประมาณนั้นเลย
0: เห็นภาพเลย
1: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็คุยเรื่องนี้กันครับ
0: ค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่ UN Thailand ครับได้ออกคำเตือนประเทศไทยเรื่องของการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วหรือว่าปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับก็อย่างสักสัปดาห์2สัปดาห์ยุโรปเห็นไหมฝรั่งเศสนะฮะ
3: ร้อน
2: โอ้โหคือเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันควรจะประมาณสัก20 องศาม
3: ัน
2: กระโดดเข้าไป41 42 43 องศาและคนยุโรปนะครับเสียชีวิตไป1,000 กว่าคนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรฮะคนที่อ่อนแอมีโรคประจำตัวคนสูงอายุ
3: กลุ่มเปราะบาง
2: ปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันสุดขั้วอย่างเนี้ยนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นนะฮะพัดลมไม่เคยซื้อเพราะบ้านสร้างก็คือปิดเพื่อจะป้องกันความหนาวอย่างเดียวเจออากาศร้อนแบบนี้อยู่ไม่ได้
3: แอร์ก็แทบจะไม่เคยติดด้วยอ่ะนะคะแล
2: ้
3: วเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าหลงวันหลงคืนเลยนะขนาด3ช่วง 3-4 ทุ่มอะค่ะแดดออกจ้าเลยคิดว่าเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนด้วยนะเออนะก็เนี่ยละค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย UN นะคะ UN Thailand ใช่ไหมเขาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากๆที่เราอาจจะต้องเผชิญเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยค่ะ
2: เสี่ยงยังไงฟังคำอธิบายครับเราเชิญอาจารย์สุนทิคชวัฒน์ครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหรือว่า UN Thailand พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์สุนทิคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเก๋ครับ
2: บ้านเราเคยมีปรากฏการณ์ที่ร้อนแล้งจากเรื่องของภาวะความร้อน44-45 องศาเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
4: ครับเราเคยมีนะเราเคยมีก็คือเดี๋ยวนี้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะ40ขึ้นหมดนะครับนะแต่เมื่อก่อนนี่คือเรา30 กว่าองศาเองนะอยู่ได้สบายๆแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นมา4ปีนี้เนี่ย44 องศาเซลเซียสนะที่อำเภอเถินนะจังหวัดลำปางเนี่ย
2: อืมอยู่กันยังไงเนี่ย
3: ครับ
2: นี่คือจากปรากฏการณ์โลกเดือดโลกมันร้อนขึ้นเหรอครับ
4: ครับใช่ครับคือเขาบอกสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยองค์การสหประชาชาติเขาบอกว่าจนเป็นจุดที่โนรีเทิร์นแล้วนะจะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
3: มีแต่จะขึ้นจะขึ้นอย่างนี้หรอคะ
4: ขึ้นไปเรื่อยๆสุดขั้วเรื่อยๆครับนะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการดิ่งกระจกมันเยอะขึ้นนะปล่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปลบกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วอเมริกาก็ไม่เชื่อใช่ไหมอเมริกาก็ไปขุดอะไรเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นคนปล่อยอันดับ2ของโลกเลยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน UN Thailand เคยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะครับแล้วเขาก็ระบุเลยว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
2: ภ
4: ัยคุกคามกับกทม.เขาบอกกทม.เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงในการที่ถูกน้ำท่ว
2: ม
4: น้ำท่วมด้วยนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ยันก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นนะครับหรือว่ามีพายุมีภัยพิบัติเนี่ยนะมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มของพวกชาติพันธุ์นะกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนพิการนะพวกนี้จะสูญเสียอาชีพก่อนเลยนะแล้วก็มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะเด็กในภาคอีสานกับภาคใต้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคระบาดและก็ภัยพิบัติ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์มองคำเตือนของ UN Thailand ในครั้งนี้เนี่ยต้องตระหนักอย่างไรแล้วมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
4: ์คือข้อมูลล่าสุดที่ผมไปดูนะมันต้องมีการจำลองทางสถิติและก็จำลองทางเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาตินะ
3: ค
4: ่ะ UN นะโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สหประชาชาติเนี่ยร่วมกับธนาคารโลกเลยระบุความเสียหายโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนะสมุทรปราการนครราชสีมาและขอนแก่นนี่จะว่าคนจะย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองพวกนี้เยอะเม
2: ือง
4: ใหญ่ๆเยอะแต่แม้แล้วเมืองใหญ่ๆพวกนี้เป็นไงจะถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนภัยแล้งฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะครับและสิ่งที่สำคัญกันคือเขาประเมินเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะจมน้ำเน
2: ี่
4: ยจะจมน้ำในปี2050เนี่ย 96% จะจมน้ำแน่นอนนะแต่ว่ามันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยสร้างความเสียหายโดยตรงแก่ชุมชนริมทะเลประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี
2: ครับ
4: นะแล้วก็ภัยพิบัติเฉียบพลันเนี่ยธนาคารโลกประเมินว่า

0: โหดมาก20มากโหดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ราจะสูญเสียเงินเนี่ยเฉลี่ยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจากภัยพิบัติอายุน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยดินถล่ม
1: ครับครับ
0: นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรเราคือข้าวแป้งมันสำปะหลังและอ้อยอย่างเงี้ยนะมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้เลยเพราะมันแล้งไม่มีน้ำอย่างนี้แหละ
0: ครับก็คือตั้งแต่ปี26ปีนี้เป็นต้นไปนะมันก็จะเกิดสมมติว่าปีนี้มันเอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญคือร้อนแรงใช่ไ
1: หม
0: เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนที่พิจารณาเนี่ยนะสทนชได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามันจะฝนจะขาดช่วงจะแรงแล้วจะเริ่มแรงแล้วนะและช่วงนี้ที่ฝนตกก็คือเป็นเรนบอมเป็นจุดๆๆเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนะที่พัดผ่านประเทศไทยเลยนะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีพายุบาวีนะที่เข้ามาด้วยทำให้ฝนตกเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพอมาปีหน้านะมันก็จะแรงจนถึงเดือนเมษา
1: คร
0: ั บ, รบแล้วเรียกเอลนิโญหลังจากนี้ก็จะเป็นลานินญาสลับกันอย่างเงี้ยเอลนิโญลานินญาจะมันสุดขั้วไงเอลนิโญคือร้อนแรงแต่พอลานินญาคือน้ำท่วมมันจะรุนแรงฮ
2: ะ
0: มันสุดขั้วคือรุนแรง
1: ที่เห็นภาพก็คืออย่างที่หาดใหญ่โดนกรุงเทพมีโอกาสเกิดขึ้นแบบหาดใหญ่ไหมครับ
0: กรุงเทพก็มีโอกาสนะคือตอนนี้นะคือที่เขาจับตาดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรุงเทพกลายเป็นภาคเหนือนะแถวแม่สายแม่ฮ่องสอนเน
1: ี่
0: ย
1: ก็
2: ที
1: ่
2: เดิมเดิมนะ
0: ที่เดิมเดิมนะที่เดิมเดิมนะแล้วก็ภาคใต้คือหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสโดนอีกนะครับแล้วส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วมันมีอ่าวไทยล้อมรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาโดยตรงนะครับฝนก็ตกอย่างเงี้ยเป็นเรนบอมเป็นจุดๆเป็นที่ที่ไปน้ำท่วมเป็นจุดๆไปนะ
2: ครับอาจารย์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเตือนของ UN Thailand ที่เขาออกมาเตือนแบบนี้ค่ะมันจะมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการรับมือเราจะต้องรับมือยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับคือตอนนี้นะคือพอเขาออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะทะลุเนี่ยเกิน44องศาทุกปีนะครับนะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งขึ้นความร้อนเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วเกิดภัยพิบัตินะเขาเตือนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารัฐบาลเองจะต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะต้องเตรียมตัวและต้องเตรียมตัวนะว่าเนี่ยในเมื่อเขาเตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีภัยแล้งเนี่ยเอ๊ะอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไง
1: ครับ
0: และแต่ละกระทรวงก็ต้องมานั่งคุยนะก็ต้องมีวางแผนมีมาสเตอร์แผนมีแอคชั่นแผนออกมาเขาเตือนชัดเจนเลยว่ากัดเพาะชายฝั่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเซาะไม่ให้น้ำท่วมเหมือนเดิม
1: ครับครับปัญหาคือที่อาจารย์บอกว่าปี2050กรุงเทพเนี่ยระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนะฮะกัดเซาะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเราจะสู้ไหวหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย์ฮ
2: ะ
0: นี่ไงมีการประสัมมนากันเมื่อวันก่อนนะว่าจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงจะย้ายเมืองหลวงหนีไหมนะครับจะย้ายไปไหนนะครับก็สุดท้ายนะคือสรุปว่าถ้าย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหเศรษฐกิจพังเพราะเศรษฐกิจมันตามไปด้วย
1: ครับ
0: 80%เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเศรษฐกิจทุกคนคนวิ่งมาที่กรุงเทพหมด
1: ครับ
0: เพราะถ้าย้ายเมืองหลวงไปเนี่ยพวกรัฐสภาไปสถานที่รายการไปแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องตามไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกอย่างงี้มาลงทุนสูงไปทำอย่างนี้ได้มากก็คือว่าเรากั้นไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมหามาตรการป้องกันได้ไหมใช่ไหม
1: คร
0: ับเช่นอะไรทำเขื่อนทำเขื่อนกั้นน้ำอย่างนี้ได้ไหมนะรอบล้อมรอบกรุงเทพ
2: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าทำให้เป็นเมืองฟองน้ำจะดีไหมนะครับนะเนี่ยนะ
1: โอ้อาจารย์
0: เปลี่ยนเมือง
1: แค่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยยังแก้กันไม่เสร็จเลยนะฮะน้ำทะลักอุโมงค์จะสุดจะโอ้โหจะยุบลงไปยังไงอันนี้ถ้าเกิดน้ำทะเลมันสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครมันไม่อภิมหาโปรเจกต์ในการกันเลยเหรอครับ
0: ถูกต้องครับคืออย่างนี้คือกรุงเทพเนี่ยมันสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ1ถึง 1.5 เมตรเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะมันอยู่เป็นในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็ดินเหนียวนุ่มนะดินอ่อนนะแล้วก็น้ำทะเลมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-5 มิลทุกปี
2: ครับ
0: นะแล้วก็แผ่นดินเราซุดแต่ประมาณ 1-2 เซนทุกปีเนี่ยซุดเพราะอะไรฮะมันน้ำมาดาไม่มีนะแต่ที่เราซุดเพราะเราไปสร้างเรือนไงไปสร้างต่อเสาเข็มตอกอะไรลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือว่าในช่วงวันขึ้น15ค่ำทั้งหลายเนี่ยเป็นไงน้ำทะเลหนุนสูงมากพันลามสองพวกบางทั้งหลายบางเขนบางขุนเทียนบางอะไรเงี้ย
2: ปกติอาจารย์ปกติเกเห็นน้ำทะเลหนุนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็จังหวัดสมุทรปราการแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นบ่อยที่พระรามสอง เกิดอะไรขึ้นน่ะอาจาร

0: มาบนถนนน้ำท่วมถนนนะฮะหมดเลยนะนี่ไงเพราะว่ามันซุดไงฮะเพราะว่าแผ่นดินซุดน้ำทะเลสูงขึ้นนะเพราะเราตอกอะไรลงไปเยอะๆเนี่ยยังอุโมงค์ไงอุโมงค์ลงไป30เมตรอย่างเงี้ยน้ำเท่าอุโมง
1: ค์
0: เพราะมันซุดลงไปอ่ะแล้วผมมองว่าแล้วถ้าอุโมงค์ยังเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนะเกิดมันถล่มลงมานะครับอย่ารับผิดชอบ
1: ครับ
0: เกิดมันร้าวขึ้นมาเนี่ยเพราะมันซุดไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: จนน่ะมันก็มีรถไฟวิ่งทุกวันทุกวันนะตรงนี้สั่นสะเทือนไปตลอดนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะของเราตรงนี้นะที่เขาเตือนมาตรงนี้นะครับ
2: ยังมีเตือนเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องฮะก็คือตอนนี้นะคือน้ำก็คือขั้วโลกคือว่าแถวมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะก็คือมันละลายนะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะก็คือเขาบอกละลายน้ำแข็งขั้วโลกตอนนี้มันต่ำสุดในรอบ 4-8 ปีเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเดิมมันต้องประมาณลบใช่ไหมติดลบใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยอุณหภูมิที่อาร์กติกในขั้วโลกอะไรเงี้ยดัน 2.2 องศาเซลเซียส
2: ค่ะ
1: ไม่ติดลบแล้วเหรอฮะ
0: ไม่ติดลบแล้วฮะเกินศูนย์นะ 2.2 องศาเซลเซียสพวกมอสเฟิร์นขึ้นได้หมดเลยเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนน้ำแข็งนะครับเพราะงั้นเราก็สูญเสียอะไรพื้นที่สะท้อนแสงเนี่ยเพราะว่าก็คือมหาสมุทรใช่ไหมมันก็มีสีขาวน้ำแข็งปกคลุมอยู่ฮะมันจะสะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปได้เวลาดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยพอพวกนี้กลายเป็นน้ำไปหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีเข้มมันก็ดูดความร้อนไว้เนี่ยนะจะมาดูดความร้อนน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะครับ
2: ซึ่งมันก็จะส่งผลมาในส่วนของไทยด้วยใช่ไหมคะไทยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย
0: ์พอน้ำแข็งมันละลายเนี่ยจากขั้วโลกอาร์กติกละลายนะแล้วก็น้ำแข็งจากยุโรปก็ละลายมันก็ลงมาที่ไหนในมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็เลยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นในอ่าวไทยประมาณ5มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยขึ้นสูงมากเลยนะ5มิลลิเมตรต่อปีทุกปีนะอันนี้คือนับมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะฮะต้นมาปี69เนี่ยเพราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วเริ
1: ่
0: มท่วมเวลาน้ำขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ
1: โอ้โหผมห่วงพื้นที่การเกษตรอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยเข้ามาว่าอย่างโคราชเนี่ยฝนไม่ตกเลยถ้ามันมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้รุนแรงขึ้นทุกปีครับอาจารย์น้ำต้นทุนในเขื่อนในอ่างของเราหรือว่าตามท่าคูคลองไม่มีเลยเนี่ยมันจะบริหารจัดการการเกษตรกันยังไงล่ะครับ
0: นี่ไงเขากังวลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยนะมันจะโนรีเทิร์นแล้วจะไม่กลับให้แล้วมันจะสุดขั้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เขากังวลปีนี้คือเลยข้าวแป้งมันสำลังแล้วก็อ้อย
1: ครับ
0: นะมันจะผลผลิตจะไม่ได้ตามคาดนะพวกนาปังนาปีทั้งหลายเลยนะอย่าไปทำนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พื้นที่เขตนอกชนบทานเนี่ย 80% จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะใช้น้ำฝนแต่ในเขตชนบทานเองเป็นไงน้ำในเขื่อนก็ลดลงไงใช้ได้ประมาณสัก 35-40% อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยน้ำในเขื่อนหนองปลาไหลดอกไก่เนี่ยหรือว่าเป็นบางพระเนี่ยนะมีน้ำใช้ได้ประมาณ 35% เอง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าอะไรฮะใช้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1: อันนั้นก็คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเลยนะครับนะ
0: ใช่ครับท่องเที่ยวผลไม้ทุเรียนเงาะลำไยใช่ไหมและอะไรฮะและอีกอันก็คืออุตสาหกรรม
1: ครับ
0: แย่งน้ำกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าดูข่าวนะวันนี้คือผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงมา
1: ครับ
0: นะครับมาลงบางพระอย่างเงี้ยแอลซี่บุมปลาเปลือยตายหมดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้น้ำบางประกงก็เสื่อมโทรมเหมือนกันนะแต่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้เลยต้องเอาน้ำบางประกงไปใส่ในอ่างเก็บน้ำบางพระ
1: ครับ
0: อ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะเป็นไงก็คือทำน้ำประปาให้คนชลบุรีกินเนี่ย
1: เดี๋ยวบางประกงน้ำกร่อยไม่เยอะครับอาจารย
0: ์น้ำกร่อยฮะน้ำกร่อยก็คือแม่น้ำบางประกงนะมันก็น้ำกร่อยนะแต่ว่าเขาต้องผันไปลงที่อ่างบางพระเพราะบางพระไม่มีแล้วไง
1: โอ้ฮะ
0: แต่ว่าบางพระน้ำน้อยแล้วต้องไปใช้กับเมืองพัทยาใช้กับศรีราชาชลบุรีเยอะแยะเลยเห็นไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เลยต้องผันน้ำเนี่ยจากบางประกงมาไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาน้ำในนั้นไปทีสเนี่ยก็คือไปปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำประปาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอ่างเก็บน้ำบางพระไปเงี้ยสลายสีเงินแกงเขียวซึ่งเต็มหมดแล้วปลาเปลือยตายเยอะแยะหมดแล้ว
1: โอ
0: ้
1: ฮะ
2: อาจารย์ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์ที่ผมมองว่าสหประชาชาติเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ธนาคารโลกเตือนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะผมก็จะต้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะมาคุยกันได้แล้วฮะ
1: ครับ
0: เราจะเอายังไงนะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้รับไม่คือไม่ได้ไปทำเป็นเรื่องปีต่อปีนะคือจะต้องวางแผนเลยว่า

0: รุงเทพจะจมน้ำจะทำยังไง
1: อีก24ปีกรุงเทพจะจมแล้วนะครับเนี่ยมันถ้าจะสร้างอะไรต้องเร่งแล้วนะฮะอย่างรถไฟ3สนามบิน8ปีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
0: เลยเรียบร้อยครับ
1: ครับ
0: ไม่มีแล้วจบเองนะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอระบบกรุงเทพจะจมน้ำเราไม่ย้ายเมืองหลวงเราจะต่อสู้ใช่ไหมอย่างนี้มันก็ต้องทำแล้วในเขื่อนกั้นน้ำเอาไหมประตูเปิดปิดน้ำเจ้าพระยาเอาไหมแบบเนเธอร์แลนด์ทำให้กรุงเทพไปเป็นเมืองฟองน้ำดีไหมนะใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงริมทะเลอะไรพวกนี้นะเก
1: ็
0: บน้ำนะอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาคิดกันนะว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับ
1: ครับอดคิดแบบชาวบ้านครับอาจารย์โลกร้อนขึ้นใช่ไหมเราเร่งปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาคลุมพื้นดินเพื่อจะได้มีความชุ่มชื้นช
2: ่
1: วย
2: ได้
1: บ้างไหมครับ
0: ต้องครับถูกต้องนะเนี่ยคือมันต้องสีเขียวนะ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

เรามาหาอาชีพเสริมเพิ่มเงินในกระเป๋ากันจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2569

เรื่องการเงินเนี่ยบางทีประหยัดอย่างเดียวมันก็ไม่พอจะเกณฑ์เราก็อาจจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือเนี่ยมาช่วยลงทุนลงแรงอีกหลายคนค่ะมีคอนโดมีบ้านนะคะที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแถมยังมีบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อยากจะหารายได้เพิ่มกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้คอนโดที่ว่างอยู่นั้นปล่อยเช่าไปซะหลายคนก็ไอ้วิธีที่จะปล่อยเช่ามันง่ายแต่จะทำยังไงที่จะปล่อยแบบง่ายๆเพราะคนเช่าก็มีหลายกลุ่มหลากหลายความต้องการอีกก็ถือเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนนะคะยิ่งตอนนี้บอกเลยว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยส่งผลให้บางทีการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้การเช่าได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วแนวโน้มในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมต่างๆก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยมันคงเพิ่มขึ้นในข้างหน้าสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำลังเพิ่มขึ้นถือว่ามีความท้าทายในขณะที่หลายคนก็อาจจะคาดว่ามันก็ทรงตัวไหมล่ะจะซื้อดีหรือเช่าดีนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วเราอยากจะปล่อยเช่าคือเราก็ต้องทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าด้วยเรียกว่าใส่ใจเหมือนกับเขาเป็นเราแล้วเรากำลังจะหาที่พักอาศัยเราต้องจินตนาการไปก่อนเลยว่าแบบไหนที่เขาอยากจะได้และอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าอยากที่จะปล่อยเช่าได้ง่ายๆนะจ้าผู้เช่าส่วนใหญ่มักต้องการเช่าในที่อยู่อาศัยที่ดูดีใหม่ๆเพื่อลดเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานใกล้สถานศึกษาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและใกล้ระบบขนส่งสาธารณะสภาพห้องก็ควรจะต้องดูดีสวยเหมือนใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดให้เช่าก็ควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงสร้างความมั่นใจแต่ยังสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดีและชัดเจนเพราะฉะนั้นควรสร้างความประทับใจให้ผู้เช่าเมื่อเขามาดูสถานที่จริงนั่นหมายถึงรูปภาพต้องดูสวยน่าอยู่เป็นเรื่องสำคัญค่ะบางทีเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บเอาไว้นานข้ามปีตั้งแต่โครงการเสร็จใหม่ๆเลยมั้งบางทีผ่านไป 4-5 ปีและเรามาโพสต์ปล่อยเช่าระวังคนเช่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าห้องใหม่เพิ่งสร้างเสร็จจริงๆไม่ควรทำค่ะควรถ่ายภาพให้เป็นปัจจุบันสื่อสารความจริงกับคนที่เช่าไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่เสียความรู้สึกว่าโอ้โหมาแล้วไม่ตรงปกเงี้ยนะคะเทคนิคการถ่ายภาพก็ไม่ยากค่ะเราก็ตั้งกล้องให้ตรงถ้าเป็นรุ่นที่มีเลนส์มุมกว้างอันนี้จะดีมากเพราะจะสามารถเก็บรายละเอียดห้องได้มากทำให้ห้องดูกว้างขึ้นการตกแต่งภาพถ่ายก็สำคัญที่จะทำให้ปล่อยเช่าได้เร็วอย่างน้อยเอ้าเวลาเขารูดนะคะพวกโซเชียลทั้งหลายแล้วมาเจอที่เราโฆษณาเอาไว้มันก็เตะตาคนให้เขาคลิกเข้ามาดูใช่ไหมเราก็ควรจะเลือกภาพถ่ายช่วงที่มีแสงธรรมชาติถ่ายให้เห็นครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะเพื่อบอกเล่าความน่าอยู่ของบ้านหรือคอนโดเราห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวระเบียงนะคะถ่ายให้มันดูมีชีวิตชีวามากกว่าโอ้โหห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อาจจะเสริมด้วยพื้นที่ส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเด่นเรียกร้องความสนใจให้คนอยากเข้ามาดูเวลาถ่ายภาพก็เลือกเวลาที่มีแสงแดดส่องผ่านห้องมากที่สุดค่ะห้องจะได้ดูสดใสหรือถ้าหากว่ามองเห็นวิวถ่ายวิวไว้เลย

เฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดที่ต้องระวังก็คืออย่าไปหลอกลวงคนเช่านะคะวันที่เขามาดูเดี๋ยวห้องไม่ตรงปกเขากลับไปแถมด่าเราด้วยไม่ดีไม่ดีอยากปล่อยเช่าบ้านหรือคอนโดได้เร็วเราก็อาจต้องยอมสละความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านและคอนโดที่ให้เช่าถ้าพร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เช่าได้มากขึ้นถือเป็นข้อได้เปรียบของผู้เช่าหลายคนที่ให้ความสำคัญเพราะถือว่าสะดวกสบายหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีทั้งโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นคนเช่าเขาจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเช่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายหรือเราจะใส่ใจรายละเอียดอย่างอื่นเพื่อสร้างความประทับใจก็ได้เช่นมีจานชามเตรียมไว้มีกระดาษชำระในห้องน้ำมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เรียกช่างซ่อมสารพัดเบอร์สั่งอาหารร้านอร่อยหรือว่าเบอร์ร้านซักรีดยิ่งถ้าที่นี่มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันหลายโครงการค่ะนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างความสบายอกสบายใจให้กับคนที่อยู่อาศัยได้ใช่ไหมล่ะ

0: Land
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเมื่อเราโพสต์เรียบร้อยเราก็ต้องหาช่องทางในการหาตลาดหาลูกค้ายังไงเดี๋ยวนี้ทำได้หลายช่องทางจ้าการที่เราจะปล่อยให้คนเขามาเช่าบ้านหรือคอนโดมันมีเว็บไซต์ปล่อยเช่าทางออนไลน์ค่ะก็นับว่าสมัยนี้โชคดีมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าได้เป็นอย่างดีเพราะคนเช่าเขาก็จะมาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเลือกทำเลเลือกราคาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับยิ่งเป็นช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองยิ่งดีใหญ่เลยหรือบางทีมันก็จะมีเว็บไซต์ที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะหลายๆกลุ่มเขาสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อปล่อยเช่าห้องหรือบ้านโดยแนบภาพและข้อมูลให้ผู้เช่ามาเลือกผ่านเจ้าของห้องโดยตรงวิธีนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเนาะนะคะพวกกลุ่มขายเช่าบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะข้อดีคือเจ้าของห้องเข้าไปโพสต์ได้ตรงจุดผู้เช่าเองก็เข้ามาเพื่อหาทำเลที่อยากได้ตรงใจแต่ว่าค่าเช่าก็ควรจะต้องจับต้องได้นะคะเหมาะสมกับคุณภาพแม้ผู้เช่าปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและอาจจะยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกสบายแต่ความคุ้มค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเขาพิจารณาค่าเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าที่มีงบประมาณจำกัดหรือต้องการเช่าระยะยาวนะจ๊ะการปล่อยเช่าควรจะเหมาะสมเพราะการปล่อยเช่าราคาแพงเกินก็อาจจะทำให้เราโดนลูกค้าปัดทิ้งตั้งแต่เริ่มแรกเขาเห็นเลยล่ะค่ะเพราะบางทีลูกค้าเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องราคามาอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นค่าเช่าเราก็ไม่ควรจะกระโดดให้มันไกลไปกว่าคู่แข่งมากเกินไปและวิธีคำนวณอัตราการเช่าง่ายๆที่ไม่ทำให้ผู้เช่าขาดทุนและเหมาะสมกับผู้เช่าส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาเปรียบเทียบจากคุณภาพของคอนโดหรือราคาต่อตารางเมตรทำเลที่ตั้งขนาดของห้องรวมไปถึงชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการก่อนตั้งราคาค่ะเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ยากเลยเราก็เช็คราคาจากเว็บไซต์ปล่อยเช่าคอนโดต่างๆบ้านต่างๆสิคะอาจจะเข้าไปในกลุ่มนะคะที่เขาปล่อยเช่าคอนโดและเราก็ตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับโครงการเดียวกับเรานั่นแหละแต่เราอาจจะใช้วิธีแต่งห้องแต่งบ้านให้สวยสะอาดมีความครบครันพร้อมอยู่เป็นตัวดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาหาเราเองและที่สำคัญก็คือเงินค่ะเงินนั่นก็คือสัญญาเราต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจนกำหนดวันจ่ายค่าเช่ามีค่ามัดจำเท่าไหร่ค่าส่วนกลางใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงแต่ไม่ควรเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงนะคะควรจะต้องเป็นไปตามใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าหรือประปาค่ะและถ้าเราไม่ทำสัญญามันก็มีความเสี่ยงไงเราจึงต้องควรกำหนดวันจ่ายหรือเงื่อนไขในการเช่าอยู่จำนวนค่ามัดจำซึ่งเราควรจะเรียกเก็บ1เดือนคือค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแหละเรียกว่าเก็บให้ชัดเจนทำสัญญาทั้ง2ฝ่ายไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งปวดหัวทีหลังเพราะตามกฎหมายแล้วการเช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญแล้วก็จะมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กูรูในด้านการเงินเขาแนะนำมาว่าเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะไปล็อกประตูบ้านหรือยึดทรัพย์สินถ้าเกิดผู้เช่าเขาไม่จ่ายค่าเช่าค่ะแต่วิธีดำเนินการที่ถูกต้องก็คือยกเลิกสัญญาเช่าบ้านโดยผู้เช่าจะมีเวลา15

วันในการย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกค่อยไปฟ้องร้องกันค่ะแล้วค่าเช่าทุกเดือนก็ต้องเป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาผู้ให้เช่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้จะดีที่สุดอย่าไปลงไปล็อกประตูหรือไปยึดทรัพย์สินเขาเด็ดขาดนะคะไม่ควรค่ะกูรูเขาบอกว่ามีอีกอย่างที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเราลองดูผู้เช่าค่ะซึ่งมันมีหลากหลายถ้าเป็นผู้เช่าต่างชาติเราก็ต้องแยกย่อยไปอีกว่าเขามาทำงานแบบไหนเปิดธุรกิจหรือว่าเกษียณอายุอยากมาอยู่ยาวๆเราก็จะได้คิดค่าเช่าเขาถูกอย่างถ้าเป็นคนญี่ปุ่นไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอนโดหรือบ้านติดรถไฟฟ้าเพราะบางทีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยบางทีเนี่ยเขามีบริษัทจัดรถยนต์พร้อมคนขับให้ก็ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าหรือถ้าไม่มีรถโดยธรรมชาติคนของเขาเนี่ยเติบโตมากับการเดินถ้ามันไกลรถไฟฟ้าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะหรือถ้าจะให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ต้องดูว่าอ๋อทำเลใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันนี้จะมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเดินไกลเกินกว่า1กิโลยิ่งถ้าใกล้สถานีรถไฟสามารถนั่งไปเรียนได้อุ้ยผู้ปกครองบอกว่าพร้อมอยู่เลยแถมต้องปลอดภัยเดินทางสะดวกผู้ปกครองก็จะอยากให้ลูกหลานมาอยู่เป็นอันดับแรกหรือดูซิว่าผู้เช่าอยากจะอยู่ใกล้ทำงานก็ควรจะเป็นห้องที่ครบครันพร้อมอยู่เลยหรือถ้าเป็นเด็กนักศึกษาสีสันก็ต้องสดใสอาจจะต้องทาสีใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้มีสีสันห้องจะได้ดูน่าอยู่สามารถเรียกคนเข้ามาเช่าเราได้เห็นไหมไม่ยากเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันนภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมอไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประคุณชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรเศรษฐิชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคิริวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงก่อตั้งบุญ

0: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลกอันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนปู่นะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับมาแล้ว20:15 นะคะกับวันอาทิตย์นี้ค่ะเป็นค่ำคืนที่โอ้โหมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าติดค้างเพลงนี้เอาไว้2อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้นึกได้ต้องรีบให้น้องแป้งจับเลยนะคะสำหรับเพลงชื่อเล่นยอดฮิตนะคะสมัยนั้นก็นี่แหละประมาณนี้เนาะแต้วติ๋มจุ๋มจิ๋มนกหมูอ้วนแดงดำเขียวน้อยนิดอะไรประมาณนี้เนาะคนในยุคน่าจะเป็นยุค70นะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าอยากฟังมากวันนี้จัดให้แล้วนะคะก่อนหน้านั้นไก่จ๋าสายันสัญญาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12 กรกฎาคม 2569ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะช่วงขับสุขภาพนะคะลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนที่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านก็นะรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอฟังรายการรอคุณหมอตอบคำถามที่ถามค้างเอาไว้ใครอยากจะเพิ่มเติมรีบโทรมาหาน้องแป้งเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะครับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีนะคะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณจิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับมันบอกหมอไม่แข็งละสะกิดดอกเนื่องบานแล้วนะแถวช้า
0: สวัสดีค่ะคุณหมอเป็นแขนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้ฟังเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณหมอนี่เป็นชื่อเล่นยอดที่ในสมัยนั้นใช่ไหมคะยุค70-60เนี่ยชื่อนี้นะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมประเภทสุนทรภรณ
0: ์ใช่คุณหมอเคยบอกแล้วว่าคุณหมอฟังสุนทรภรณ์คุณหมอเป็นแขกก็จะฟังเป็นลูกทุ่งยุคนี้นะคะแต่ว่าจ๋านี่คือต้นฉบับเลยค่ะสาริกาจินทองนะคะก็ยังเพราะอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ชื่อเล่นนิยมก็ตั้งชื่อพยางค์เดียวสมัยนั้นเนาะก็บอกว่ามันเหมือนจะล้อไปกับลักษณะของสิ่งรอบตัวไหมถ้าปัจจุบันนี้อุ้ยผู้ชายวันนี้ดูแต๋วจังเลยอะไรอย่างนี้เปล่าเรียบร้อยหรือยังไงคะคุณหมอน่าจะใช่เนาะอันนี้เดา
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเรามีปัญญาที่จะคิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดโทษเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมจะของญาติอ่านมันไม่ใช่คำกลอนนะก็คือพอดีอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะที่รู้จักกันนะเขาเขียนไว้นะครับบอกว่าผิดเป็นถูกเป็นผิดวิปริตไปทุกเรื่องเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนประเทศเราเนี่ยคงจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะผิดเป็นถูกเป็นผิดมีก็คอร์รัปชันทุกรวมทั้งหมอด้วยด่าตัวเองดีกว่าจะได้ไม่กระทบคนอื่นนะหมอยังผิดเลยเน
0: า
1: ะ
0: มีทุกวงการ
1: เอาคนมาตั้งท้องแล้วก็ไปสัญชาติไทยเองอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยกุมารจีนนะคะโอ้ยนะคะ
1: ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นผมทำผมคงไม่กล้าทำหรอกผมเลยบอกว่าเห็นหน้าคนมานั่งอยู่ที่คลินิกนะผมก็รู้แล
0: ้
1: วว่าจะมาขอไปรับป่วยตอนเช้าเมื่อคืนเมามากไปหน่อยนึงก็เลยไม่อยากไปทำงานขี้เกียจเดี๋ยวมาขอไปรับป่วยกับหมอแล้วกันผมบอกว่าที่นี่ไม่เขียนใบลาป่วยให้เพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเมื่อเช้าคุณเป็นยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะนั้นผมออกไปรองแพทย์ย้อนหลังไม่ได้ไปบอกคนนู้นนะคนนู้นนะหมอคนนู้นบอกชื่อเขาไปบอกว่าเขาออกให้นะแต่เขาเก็บตังค์แต่ของหมอวิวัฒน์เนี่ยถ้าป่วยออกให้ไม่เก็บตังค์

0: ไม่คิดเงินนะครับ
1: ค่ะ
0: ลุกไปหายไปเลยทีเดียว5คนเลยเขาบอกไปเถอะไปที่อื่นเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีกติกามีคุณธรรมในใจของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการนี้อะไรก็ตามเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะทั้งแพทย์ก็ยังเหมือนกันนะเป็นหมอก็เป็นหมอแต่เป็นหมอไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ครับท่านต้องเข้าใจดีๆว่าเวลาจะไปหาหมอที่ไหนเนี่ยท่านดูอะไรดูนิสัยดูใจอะไรบ้างอ่ะถามคนรอบๆที่มานั่งอยู่รออยู่อ่ะถามเขาบ้างนะว่าหมอก็เป็นไงบ้างอ่ะอะไรเงี้ยท่านจะได้เข้าใจท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะแต่งั้นเดี๋ยวเชิญจะต้องบอกว่าเอ้าใส่เลนส์ตาจากเมืองนอกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งใส่ฟอกเขาจากต่างประเทศจะต้องเพิ่มอีก20,000อะไรเงี้ยนะท่านก็บอกท่านไม่มีตังค์ค่ะผมไม่มีตังค์ครับอะไรเงี้ยยากจนอะไรเงี้ยนะท่านก็ต้องอ้างไปอย่างนั้นนะท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับโอเคครับเอาถามเรื่องโรคไข้แค่เจ็ดดีกว่า
1: ค่ะค่ะพูดเรื่องเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของคนในวัยยุคเนี่ย60-70นะคะก็คือปัจจุบันนี้เด็กก็จะเรียกคนแก่นั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยมีอยู่คำถามหนึ่งที่ถามมาแล้วรู้สึกจะถามบ่อยนะแต่ว่าคนละคนนะคะถามเรื่องเด็กไม่ชอบคุณยายเลยค่ะไม่ชอบผู้สูงอายุในบ้านถามก็ไม่ตอบคุยก็คือเขาอยากจะคุยด้วยกับหลานอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องทำยังไงคะคุณหมอนี้คุณอารมณ์ถามมา
0: ครับบางทีเนี่ยครับสักครู่หนึ่งนะครับผมพูดถึงเลี้ยงลูกให้ถูกทางที่จริงก่อนเมื่อมันมีรายการทีวีเลี้ยงลูกให้ถูกทางผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้ละด็อกเตอร์อะไรกันไม่รู้ครับผมเคยไปออกรายการอยู่หลายครั้งเลยนะแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะปลูกฝังได้เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7-8 ขวบถ้าเกิน8 ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโทรศัพท์มันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็ทีวีมันจะเป็นคนเลี้ยงลูกเราแล้วก็คนใช้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นเลี้ยงลูกเราลูกเราอาจจะพูดภาษาเขมรได้ก่อนภาษาไทยแล้วก็ลูกเราจะเห่าได้เหมือนหมาเพราะว่าที่บ้านมีหมาเยอะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งน้อมยังเป็นตัวสอนพอลูกคนเด็กเนี่ยไม่อยากคุยกับคนผู้สูงอายุแล้วเราเองเนี่ยอาจจะเป็นสมมติเราเป็นลูกของแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะแต่แม่ก็เราก็ไปคุยเลยถ้าลูกไม่อยากมาคุยกับช่างเขาปล่อยเขาไปนะแต่บอกแม่เดี๋ยวหนูผมเอาตังค์ไว้ให้แม่นะผมแลกนังร้อยไปปึ้งหนึ่งเลยนะแม่บอกว่าเอ้าคนไหนอยากได้ตังอาม่าจะแจกตังวันนี้อาม่าใจดีเตรียมเอาตังมาให้อาม่าเยอะนะอาม่าเลยอยากจะให้หลานๆเอาใครจะมาเอาเราต้องมีอยู่ในกฎของ4 ข้อนะครับคือทางสียวาจาอัจฉริยาสมานตาก็คือการให้เราให้อะไรก็ได้นะให้ขนมให้ของให้สตังค์ให้สตังค์เด็กๆนะเด็กก็จะชอบก็จะรักผมนะผมยังชอบผมเลยนะพอไปที่ไรนะผมก็จะให้ตังค์สลึงหนึ่งแต่อาม่าเนี่ยขี้เหนียวอาม่าไม่เคยให้อะไรเลยนะแล้วหลานก็จะวิ่งไปถึงปุ๊บไปอันดับแรกคือไปหาของก่อนละไปหาอาม่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรให้นะแล้วเด็กอะหลอกง่ายจะตายให้สตังค์ให้ขนมให้อะไรก็ได้ให้ของเล่นอะไรก็ได้นะอันที่สองก็คือพูดพ่อบ้างหลานจะกินอะไรบ้างอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่จะทำให้กินอะไรเงี้ยนะเราก
1: ็
0: คุยกับให้เขาเข้าใจเมื่อวานเนี่ยหลานมาจากกรุงเทพนะมาแล้วผมก็เปิดทีวีให้ดูบอกหนูอยากจะดูการ์ตูนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะบอกอยากดูโดเรมอนไหมไม่ดูอ่ะแนวอยากดูอะไรรู้ไหมคุณคืออะไรลองเดาซิว่าอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไร
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เด็กอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไรอย่าต้องถามหลาน
0: เรื่องเราไม่รู้เลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะ มันคนละแบบยุคคนละสมัยเนี่ยอยากดูการ์ตูนเรื่องนัก

0: คือหน้าก้นผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยนักสืบหน้าก้นคือหน้ามันเหมือน
1: กับได้ยินเหมือนกัน
0: เหมือนกับก้นคนอ่ะ
1: ตัวก้นเลยนะคะ
0: เหมือนกันเลย
1: หน้าก้น
0: เอาก้นมาแล้วก็ใส่ลูกตาไปนะแล้วก็เป็นนักสืบผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนักสืบหน้าก้นเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายเรื่องนะที่ผมก็เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเลย
1: เพิ่งเคยได้ยินโอ้
0: เฮ้ย
1: ขึ้นมาเพียบเลยนักสืบหน้าก้น
0: ใช่ค่ะใช่ครับ
1: เป็นเดอะมูฟวี่โอ้โหเพียบ
0: เราก็ต้องปรับตัวด้วยนะผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันสมัยบ้างอ่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าเออผมก็เพิ่งได้ดูนักสืบหน้าก้นเมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะเพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าเออวันนี้ผมต้องพูดในทีวีในวิทยุนะบอกว่าเนี่ยผมได้ดูแต่ตัวเรื่องนักสืบหน้าก้นท่านต้องลองเปิด YouTube มาแล้วลองเซิร์ชดูนักสืบหน้าก้นอ่ะลองดูบ้างดิครับมันมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องนะอันพูดให้ของให้ประทังพูดเพราะๆหน่อยอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอันที่สองก็คือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเช่นอยากจะเอาหลานๆจะกินอะไรมาอาม่าเดี๋ยวอาม่าทำให้อยากกินบ้าจังนะเดี๋ยวอาม่าห่อบ้าจังให้หรืออยากกินกุ้ยช่ายกล้วยอะไรเงี้ยนะถ้าทำได้นะแล้วอีกสุดท้ายก็คือเป็นคนที่คงเส้นคงวานะครับ
1: ไม่ใช่ว่าเนี่ยสำคัญ
0: นึกว่าเด็กหนึ่งเขาจะมาถึงจะต้องมาไหว้เราพอจะสอนได้นะผมนะต้องบอกนะพอดีเขาไม่ค่อยได้มานะผมต้องบอกอ้าวยังไม่หวัดดีโขงเลยเจอหน้ากันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องสวัสดีนะต้องพูดกันตั้งหลายครั้งกว่าจะยอมสวัสดีนะเราต้องทำขอให้พ่อแม่เนี่ยต้องมีตัวเชื่อมระหว่างพ่อโกงมาหรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยกับลูก
1: ของวัย
0: ของวัยเนี่ยเป็นจุดสะพานเชื่อมแต่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนทำเป็นตัวอย่างนะเราลงไปนอนตักแม่มั่งนะครับแล้วก็เอาตังค์ให้แม่เลยเนี่ยเอาให้ลูกไปเห็นเลยเนี่ยเสียเงินแบงค์ร้อยตั้งให้แม่เลยเนี่ยแม่มา
1: อ
0: ามาเอาไว้แจกหลานๆนะบอกพูดเป็นไกลๆอย่างเงี้ยนะมันต้องรู้จักเทคนิคบ้างอะนะมันถึงจะทำให้เด็กนะอยากจะมาหาพอมาถึงปุ๊บแล้วได้สตางค์โอ้เดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวตาปี
1: ก็มาเนี่ยค่ะเนี่ยหลายบ้านเป็นก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะฉะนั้นต้องสร้างความคุ้นเคยอาจจะทีละน้อยแล้วก็พ่อแม่จะเป็นคนเชื่อมน่าจะดีที่สุดนะคะ
0: ทำ
1: กิจกรรมร่วมกัน
0: อย่างนี้นะนะครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ก็ต้องไปพ่อไปคุยกับพ่อกับแม่เราบ้างไปนวดไปทำอะไรก็ได้นะแสดงให้ลูกเห็นบ้างผมเองเนี่ยผมทำนะเอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นมีลูกชาย2คนแต่ยังไม่มีลูกสาวเนี่ยบอกป่ะเราไปทำบุญกันผมก็ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่นึงแล้วก็มีผ้าแพรผืนนึงลูกก็ถามบอกเตี๋ยจะไปทำบุญที่วัดไหนบอกเดี๋ยวตามเตี๋ยมาแล้วกันนะผมก็เดินไปบ้านเตี๋ยผมอะเตี๋ยกับแม่ก็นั่งอยู่บนเตียงนะครับผมก็ลงไปกราบเท้าแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูขอทำบุญหน่อยนะเอาป้าแผ่ให้แม่หรือเนืองแล้วก็รองเท้าผ้าใบเตี๋ยเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เอาให้แล้วก็บอกวันนี้วันเกิดหนูขอพรหน่อยครับบอกวันเกิดเราทำไมไม่ซื้อของให้ตัวเองล่ะทำไมมาให้เตี๋ยบอกเนี่ยคือซื้อทำบุญเนี่ยก็ทำบุญให้เตี๋ยกับให้แม่กับเตี๋ยก็คือการทำบุญลูกเนี่ยเขาถามบอกว่าเตี๋ยถ้าเตี๋ยโตขึ้นมาแล้วเตี๋ยต้องซื้อของให้โกงก้ามากเหรออย่างนี้อ่านก็ทีโตขึ้นมาก็ต้องซื้อของให้เตี๋ยสิใช่ไห
1: ม
0: ผมได้ตอบคำเดียวว่าใช่ครั้งเนี้ยนี่คือการทำเป็นตัวอย่างนะ
1: ถ
0: ้าเราทำเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วลูกเขาจะทำก็ต้องถามตัวเราเองนะถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างไม่เคยมาหาอามาหาอากงอาม่าเลยอย่างเงี้ยนะนานพอจะมาทีนึงแล้วจะให้เด็กมันจะชอบได้ยังไง

0: ็ต้องมากันบ่อยๆผมเองเนี่ยผมจะตอนที่เสียกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งผมจะไปกินข้าวนอกบ้านกันไปทั้งบ้านทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งเสียทั้งแม่ทั้งคนใช้ด้วยไปหมดนะไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วก็ไอ้บัวมันจะกินอะไรอ๋อกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะกงจะรู้แล้วแล้วก็กงก็จะอส่วนอย่างไรเงี้ยนะเขาก็จะมีอาหารอยู่ในใจของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์นะโอเคนะเดี๋ยวจะนานเกินไปเอาเรื่องต่อไปเลยครับ
1: นะครับใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค้างอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณแหม่มจากจังหวัดภูเก็ตนะคะน้องอายุ29ปีมีโรคประจำตัวเป็นลิซีดวงมีอาการปวดหลังแล้วก็เสียวสันหลังมาประมาณ 4-5 ปีปกตินั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าเป็นอวัยวะแก่เกินวัยไม่ทราบเกี่ยวกันไหมต้องรักษายังไงตอนนี้มีอาการพอลุกแล้วเหมือนจะวูบเพราะว่าเป็นความดันต่ำด้วยค่ะคุณหม
0: อเอาเดี๋ยวก่อนนะเป็นลิซีดวงกับปวดหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะแต่อีกอย่างก็คือวูบก็เหมือนกันอีกคนละเรื่องกันมีสามโรคนะครับผมว่าในสภาวะร่างกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแหม่มอะไรเนี่ยอายุ29ปีเองเป็นอย่างนี้นะแสดงถึงสภาวะร่างกายที่อ่อนแอถ้าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองน
1: ะ
0: ลองเลยครับว่ากินอาหารแทนยาใช้กีฬาเป็นยาวิเศษนะครับตอนเช้าถามว่ากินอาหารอะไรบ้างครับท่านลองจัดรายการของท่านเองท่านอาจจะกินไข่ลวกสักสองฟองหรือไข่ดาวอะไรก็ได้นะจะกินข้าวหรือจะกินขนมปังก็แล้วแต่ถ้าจะกินแบบปลงฝรั่งก็แล้วแต่นะแต่ท่านต้องกินอาหารถ้ากินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นนะครับจากนั้นมากินอาหารให้ตรงเวลาให้เป็นมื้ออย่างน้อยก็ถ้าเป็นแบบนี้นะผมอยากให้กินสามมื้อนะเช้ากลางวันเย็นถ้ากินกินให้เต็มที่ไปเลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยมีเวลาออกกำลังกายนี่ผมเนี่ยขนาดผมอายุ72หรือ17สิงหาก็จะครบ72บริบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเนี่ยผมพอเสร็จรายการปุ๊บผมก็จะยกดัมเบลของผมอีกละ150ทีแล้วก็บีบกระปุกกำลังอีกข้างละ100ทีนะครับก่อนที่จะนอนไม่ใช่เสร็จปุ๊บนอนเลยไม่ใช่นะถ้าดูแลของท่านนะจัดการวิถีชีวิตของท่านเนี่ยให้ดีๆลิซีดวงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่บริเวณทวารนะครับขมแมวท้องขมิบก้นนะครับขมแมวท้องขมิบก้นในเวลาเข้าห้องน้ำก็เอาล้างสบู่สักหน่อยนึงถ้ามีวัสลีนเอาวัสลีนทาหน่อยแล้วก็ดันมันเข้าไปข้างในแล้วก็อย่าให้ท้องผูกเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาก็น้ำอุ่นๆสักแก้วนึงถ้ามีกล้วยน้ำว้าสุกๆด้วยอีกสักสองลูกก็จะดีจะทำให้ท้องไม่ปวดแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ปวดท้องมากเดี๋ยวท่านอย่านั่งโถส้วมนานไม่ใช่เข้าไปนั่งดูซีรีส์หนังจีนครึ่งชั่วโมง แล้วก็เบงอยู่งั้นน่ะท้องก็ผูก อย่างนี้มายังไงได้เตียงตะวันก็ไม่หาย ถ้าปวดท้องก่อนจะถ่ายก็ค่อยเข้าไปนั่งนะถ้ายังไม่ปวดนะท่านจะอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปเลยเราไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานก็ได้ถ้าห้องน้ำสะอาดหน่อยนะท่านจะดูว่าท่านก็เตรียมตัวไว้ว่าเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้ของสำหรับท่านติดตัวไปถ้าท่านทำวิถีของชีวิตของท่านเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเป็นการป้องกันโรคเนี่ยถ้าเราท้องไม่ผูกแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเบ่งนานๆเนี่ยทิชชู่มันจะค่อยๆยุบไปยาจะทำทิชชู่ตะวันท่านไปหาหมอเถอะผมอนุญาตไม่บอกชื่อนะเดี๋ยวไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่จะวูบก็เหมือนกันนะเย็นๆน่ะท่านลองไปเดินรอบสนามใหม่ๆก็เดินก่อนถ้าเดินอายุ29เนี่ยวิ่งได้เลยวิ่งเหยาะๆนะใหม่ๆก็เอาสัก2รอบก่อนนะครับพอวิ่ง2รอบมันยังไม่ค่อยเหนื่อยก็เพิ่มเป็น3รอบเป็น4รอบเป็น5รอบแล้วจากนั้นก็เล่นเวทหน่อยนะแค่มีกล้ามเนื้อเนี่ยนะจะเล่นเวทด้วยท่าอะไรต่างๆเนี่ยท่านดูใน YouTube เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับท่านดูเอาเลือกเอาที่ท่านชอบแล้วกันนะผมคงไม่แนะนำแต่ท่าน

0: ต้องกินอาหารให้พอเพียงผมเดานะว่ากินอาหารน้อยเกินไปแล้วก็เวลานั่งทำงานอยู่เนี่ยเรียกออฟฟิศซินโดรมอะเวลาท่านนั่งเนี่ยท่านก็ขยับก้นมันขยับซ้ายขยับขวาบิดตัวอะไรเอียงคอไปมาทำท่าดันสี่ทิศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจะเดินไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งหรือจะเดินไปกินน้ำอะไรก็ได้นะก็คือลุกจากที่บ้างไม่ใช่นั่งแช่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละตลาดไม่ได้ชีวิตจังหวะเนี่ยไม่ห่างแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนที่ความดันต่ำคนที่ไม่ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมันจะไม่สามารถที่จะบีบเลือดให้มันทำให้ความดันเนี่ยมันคงที่ได้กล้ามเนื้อจะเป็นตัวช่วยรักษาความสมดุลของความดันนะคนไหนกล้ามเนื้อมีมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยต่ำแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยๆเนี่ยแค่จะเป็นความดันลุกขึ้นมาปุ๊บความดันก็จะต่ำง่ายนะครับก็จะเป็นลมหน้ามือง่ายยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเราจะเสียเหงื่อไปพอเสียเหงื่อมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดน้ำพอขาดน้ำความดันก็จะต่ำโอกาสจะหน้ามืดเป็นลมได้ง่ายๆนะต้องระวังนะลมมันเป็นลมกันโอเคนะลองทำอย่างที่ผมบอก
1: ลองดูนะคะคุณเจริญค่ะอายุ72ปีอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปผ่าตัดต้อกระจกมาตาขวานะคะตอนนี้กลางคืนจะมีไฟแวบๆในตาตอนกลางวันก็จะเป็นเงาดำๆบ้างเป็นบางครั้งผ่ามา3เดือนแล้วค่ะแต่อาการอื่นไม่มีนะคะไม่ปวดไม่อะไรค่ะคุณหมอต้องไปทำมันยังไงต่อ
0: ไฟแวบๆเนี่ยตาข้างที่ผ่าหรือตาข้างที่ไม่ได้ผ่า
1: ที่ผ่าเลยค่ะตาขวา
0: อะไรฮะ
1: ตาขวาที่ผ่าแล้วใช่ค่ะกลางคืนมีไฟแวบกลางวันจะเป็นเงาดำๆ
0: ผมว่า
1: อยู่ในดวงตา
0: แล้วนะครับการที่มีไฟแวบๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นต้อหินจะสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปหาหมอตาอีกนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมเป็นไฟแวบๆแล้วก็มีอะไรดำๆอยู่ด้วยก็จะมีสองอย่างคือหนึ่งต้อหินอันที่สองก็คือไอ้ที่มีอะไรดำๆเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าวุ้นในตามันจะเสื่อมสภาพเนี่ย22ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีวุ้นในตาเสื่อมได้ถ้ายิ่งเป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะก็ยังมีโอกาสสูงเลยนะครับในการที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมถ้าก็จะมีอะไรดำๆบังตาอยู่บางทีก็ลอยไปลอยมานะครับแต่แวบๆเนี่ยน่าอันตรายนะรีบไปเถอะครับไปหาหมอตาอีกท่านก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้มีแสงแวบๆในตานะครับโอกาสที่จะเป็นต้อหินจะสูงสามเดือนแล้วนะถ้าท่านจะทำแบบนี้ก็เลือกได้นะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะแบมือขึ้นมาแล้วก็ฝ่ามือของเราตรงที่โคนนิ้วก้อยที่อยู่ใกล้ๆกับข้อมือเราเนี่ยมันจะมีเนื้อนูนๆอยู่นะนะครับเนี่ยผมกำลังทำอยู่เนี่ยเอามือทั้งสองข้างเราเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตากดไม่ต้องแรงมากนะกดพอให้มันรู้สึกว่าเราให้มันถ้าจะให้ดีก็คือมันจะเห็นแสงขาวๆอะเพราะว่าพอมีแรงกดเข้าไปมันจะไปดันปัสคอลสายตามันจะรับแสงสีขาวๆได้นะนับ1ถึง20จากนั้นมาก็รีดออกไปหางตาทั้งสองข้างอย่างเงี้ยนะท่านนานๆท่านก็ทำสักครั้งหนึ่งล้างมือซะหน่อยนะกันไม่ให้ตาเสพให้ไม่เกิดการติดเชื้อก็จะช่วยถ้าเกิดเป็นต้อหินเนี่ยมันจะช่วยลดแรงดันในลูกตาได้ระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่วิธีการรักษาแต่ยังก็ต้องไปหาหมอตาครับโอเคนะครับ
1: ต้องกลับไปนะคะอีกสักท่านหนึ่งคุณประกิตนะคะอายุ75ค่ะอยากถามเรื่องแปะกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดคนท้องถ้าผู้ชายกินเนี่ยมันจะมีประโยชน์เท่ากับผู้หญิงกินไหมที่คุณหมอแนะนำอะค่ะ
0: มันมีเหมือนกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับมันไม่แยกเพศหรอกครับการกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเนี่ยที่จริงไม่ใช่บำรุงเลือดคนท้องนะแต่ผมเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขาแต่สุขสาธุเนี่ยพอดีไปบอกให้เขาบอกว่าผลิตยามาเนี่ยเพื่อเราจะมาให้คนที่สตรีมีครรภ์เนี่ยเขากินยาบำรุงเลือดยาบำรุงสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินเกลือแร่นะครับโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่ต้องการวิตามินนะแต่ผมเรียกง่ายๆจะเก็บง่ายๆคือวิตามินรูปบำรุงเลือดคนท้องนะผมก็กินนะครับกินไปแล้วมันจะถ่ายดำๆนะท่านไม่ต้องตกใจอ่ะมันธาตุเหล็กมัน

0: ลดอ่ะปลดมันก็จะทำให้ถ่ายดำบางคนกินอะไรแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมีไอโอดีนอยู่ด้วยไอโอดีนมันช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นแล้วก็ไอใบตะกร้วยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เลือดเนี่ยไม่หนืดพอมันไม่หนืดปุ๊บเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงตามสมองตามอะไรของเราได้ดีขึ้นแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมาบำรุงสมองเพราะนั้นกินได้ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ถ้าเรากินไปแล้วเอ๊ะทำไมมันชอบเป็นกล้ำเลือดแดงๆขึ้นมาท่านก็อาจจะหยุดสักพักนึงก่อนก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้เหมือนแค่การกินแอสไพรินน่ะมันทำให้มีกล้ำเลือดมีเลือดออกได้ง่ายไอ้เลือดมันจะได้ไหวมันจะแตกได้ง่ายท่านก็หยุดกินสักพักนึงแล้วก็ค่อยกินใหม่ก็ได้แต่ไม่ได้อันตรายนะครับ
1: ไม่อันตรายอะไรนะคะกินได้นะคะ
0: ค
1: ุณลุงประกิตนะคะอยู่ที่ลาดกระบังค่ะคุณหมอคะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเมื่อจะเป็นป้าน้อยแล้วก็อีกหลายข้างเลย022481366โทรมาฝากคำถามที่หลังไมค์กับน้องแป้งได้เลยนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: โดยสิวิไลสมทรง

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 아라이 인샤 인드아

0: อนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะมีสั้นๆของคุณยุทธนานะคะจาก Facebook ยาที่ใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยตัวไหนที่ได้ผลแบบดีบ้างคะคุณหมอ
5: ผมบอกแล้วครับว่าต้องไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถ้าถามผมนะ เอาดับฟอนดับฟอนก็ได้ DLOFON นะครับดับฟอนนะก็คือมันจะเป็นยาที่ช่วยลดทำให้เส้นเลือดดำเนี่ยมันหดตัวช่วงทวารเนี่ยมันคือเส้นเลือดขอดที่มันอยู่ที่บริเวณรูทวารใครถามบอกว่าเอ๊ฉันเป็นอยู่สองหัวถ้าฉันตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะหายขาดเลยไหมผมบอกเลยครับเส้นเลือดมันไม่ได้มีแค่อยู่สองเส้นนะมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะนั้นเราตัดไปสองหัวเดี๋ยวเส้นอื่นมันก็โป่งพองอีกถ้าเรายังมีพฤติกรรมท้องผูกและดั้งเบ่งอยู่เยอะๆนะครับเพราะนั้นผมว่าไปหาหมอดีกว่าหรือไม่ก็ไปที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะครับบอกเขาบอกว่าเออผมอยากจะได้ยาฤทธิ์ดวงทวารท่านจะลองกินดูก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแล้วก็กินเนี่ยก็อยากแค่อาจจะต้อง1เม็ด3เวลาหลังอาหารอาจจะลองไปซื้ออยู่มาสัก30เม็ดก่อนก็ได้นะครับลองกินสัก10วันดูนะครับว่ามันยุบไหมนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องทำอย่างที่ผมว่านะพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดที่จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีเหตุจะต้องไม่มีผลนะครับถ้ามีผลขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุถ้าถามคำถามคือเหตุมันคืออะไรอ่ะถ้าหาเหตุเจอนะถ้าเราแก้เหตุได้เนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเจอหมอที่แบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รักษามั่วไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือไม่รู้เหตุแต่พยายามที่จะเดาเอานะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเนี่ยถึงจะดีถึงจะเก่งนะครับแต่จริงการรักษาเนี่ยมันร่างกายเราเนี่ยมันรักษาตัวเราเองนะแล้วเราก็จัดพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วมันจะหายได้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับโอเคนะลองไปถามที่เภสัชกรหรือไปหาหมอสักหน่อยก็ดีนะครับ
4: ค่ะนะคะคุณสมพลนิดนึงนะคะบอกว่าขอความคิดเห็นของคุณหมอวิวัฒน์นิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่มีหลายคนเริ่มแชร์เกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนหลายโรงพยาบาลที่กำลังจะล่มแล้วหมายถึงว่าคนใช้บัตรทองคุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็จะต้องทำยังไงสำหรับประชาชน
5: จริงครับผมเองเนี่ยนะครับผมเองรู้จักคุณหมอสงวนนะเขาเป็นรุ่นพี่สัก2-3ปีเองนะ
4: แล้วก็
5: จะมีการตอนที่ท่านที่เป็นคนคิดโครงการ30บาทเนี่ยนะครับยังคอยมีหนึ่งบอกวิวัฒน์คอยดูนะผมจะเอาการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหาเสียงให้กับทักษิณเขาพูดผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วเป็นจริงอ่ะครับแล้วก็ตอนนี้นะยังประกาศออกมาอีกบอกว่าจะให้สิทธฮอร์โมนเพศแปลงเพศได้ให้สิทธิ์30บาททั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยติดลบนะครับ

0: ก็คือเงินไม่จ่ายอ่ะครับโครงการสันติบาลไม่โอนเงินมาให้โรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลก็สั่งยาบริษัทยาบอกไม่จ่ายนี่สักทีนึงเขาก็ไม่อยากส่งยาให้นะครับคำถามคือถามว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านเป็นอะไรไม่มากนั่นเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยผมเพิ่งพูดแบบในลักษณะของการที่ไม่ใช่เป็นพูดแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งโรคหัวใจโรคสมองโรคอะไรที่ต้องใช้ยานู่นนี่นะผมจะพูดในเชิงลักษณะของการที่เอาคนธรรมดาเราเนี่ยแบบชาวบ้านเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมจะทำไงอ่ะผมบอกว่าอันนึงผมก็จะบอกคนอื่นว่าผมไม่สบายนะอันที่สองผมก็จะจัดการกับปัญหาของผมเองโดยการที่ผมเนี่ยเช่นผมเป็นไข้นะปวดหัวมาเพราะว่าผมไม่ขี่จักรยานอยู่กลางแดดมาทั้งวันเลยนะผมก็จะบอกที่บ้านจากนั้นมาผมก็อาบน้ำกินอาหารอะไรให้พอเพียงดื่มน้ำไม่พอแล้วก็เอาพารา2เม็ดจากนั้นก็นอนพักนะอันที่3ก็คือตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูว่าเราเป็นไงบ้างเราหายไหมปวดหัวโอเคเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมากินอาหารให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นอันที่4ก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดมันไม่หายยังปวดหัวมากอยู่เลยนะอย่ารออันเนี้ยไปใช้บริการของรัฐของที่เรามีสิทธิ์อยู่ได้แต่ถ้าเราสามข้อทำแล้วมันหายก็ไม่จำเป็นต้องไปแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเซลล์แคร์คำว่าเซลล์แคร์ตอนนี้มันหายไปเลยนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะมีแต่บอกว่าต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอหมอยังป่วยเลยถ้าผมนอนเฝ้าคุณหมอเป็นแฉอยู่ไม่สบายเนี่ยแล้วก็เนื่องจากอากาศมันร้อนเดี๋ยวยินตอนบ่ายๆเนี่ยมันร้อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ลมมาผมบอกว่าป๊อปพี่ลุนขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมนะครับไม่ต้องเอาลมมา
1: ค่ะ
0: ทั้งเปิดไปหลายบ้านเลยเนี่ยนะครับลมมันมาอู้ได้ยินเสียงวี่นี่เลยนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลัวบอกว่าขอแต่น้ำนะครับไม่ขอลมมาเอาลมเอาน้อยๆให้พอ
1: เอา
0: เฉ
1: พาะน้ำพอ
0: ถ้าพอจะน้ำ
1: เน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะคะ
0: แล้วก็ท่านช่วยเหลือตัวท่านเองเป็นหลักนะอย่าตุ้มเลยนะสมมติเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยนะผมบอกเลยอะพลาสเตอร์เซนสปาเนี่ยปิดเลยนะไอ้ล้างสบู่ให้ดีเลยนะแล้วก็พลาสเตอร์ปิดแล้วไอ้เบตาดีนเนี่ยก็หยดลงไปตรงพลาสเตอร์เลยนะท่านอย่าเพิ่งไปหยดเบตาดีนไปที่แผลก่อนแล้วถึงเอาพลาสเตอร์ไปปิดมันจะปิดไม่ทันไม่อยู่เดี๋ยวเลือดก็ออกมาอีกนะท่านล้างสบู่เอาน้ำก๊อกที่มันสะอาดๆเนี่ยล้างแล้วก็จากนั้นก็ปิดพลาสเตอร์ให้แน่นเลยนะให้เลือดมันหยุดแล้วท่านก็หยดเบตาดีนเข้าไปในพลาสเตอร์ให้มันชุ่มเลยนะแล้วอาบน้ำก็อาบไปเลยทั้งพลาสเตอร์แล้วพออาบเสร็จก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแห้งๆแล้วก็หยดให้เบสเดนไปอีกแล้วอย่าเพิ่งแกะแผลนะสัก2วันก็แกะใช่ไหมครับว่าหายไม่ต้องหาหมอเลยนะเสียค่าพลาสเตอร์แล้วก็เสียค่ายาค่าเชื้อไปอีกนิดหน่อยเองอย่างเงี้ยนี่คือการเซลล์แคร์หรือการดูแลตนเองจะได้ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลครึ่งวันยังไม่ได้รับบริการเลยผมบอกได้ครับ
1: ว่า
0: ท่านไม่คิดเป็นเงินอ่ะเท่าไหร่ละท่านที่ท่านเสียเวลาไปนั่งรออยู่อ่ะนะครับเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองเนี่ยที่บ้านก็ควรจะมีอีโนมีพารามีอะไรติดบ้านบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไป
1: ยาสามัญนี่แหละ
0: หมออย่างเดียวสามัญประจำบ้านต้องมีเลยนะ
1: ติดไว้เลยติดประจำบ้านนะคะ
0: เนี่ยท่านมียาติดบ้านอยู่แล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะถ้าใครไม่มียาอยู่ที่บ้านน่ะท่านจะซวยเลยล่ะท่านจะลำบากมากผมสบายอยู่แล้วมียาอยู่ที่คลินิก
1: พอไปบ้านคุณหมอทุกครั้งได้ยากลับมาด้วยนะคะบ้านคุณหมอมีเยอะนะคะเนี่ยเหมือนป้าน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถามมาพอดีอายุ72นะคะบอกว่าเดี๋ยวลูกจะพาไปตรวจสุขภาพประจำปีแต่แม่นะไม่อยากไปเพราะคิดว่าก็ไม่เป็นอะไรปกติก็หาหมอทุก6เดือนอยู่แล้วไม่มีอะไรก็เลยถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าอายุขนาดนี้แล้วควรจะไปตรวจไหม72ปี76ปีเนี่ยค่ะ
0: ไปตรวจดีครับแต่ไปสักปีละครั้งก็พอครับแล้วก็ตรวจธรรมดาพอนะตรวจขึ้นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอด นะแล้วก็เจาะเลือดดูเบาหวานไขมันดูกัน

0: งานของไตตรวจปัสสาวะตรวจดูว่าเลือดเราเข้มข้นดีไหมเลือดโลหิตจางไหมถ้าสามารถตรวจอุจจาระได้ก็ดีแต่ไม่ต้องไปตรวจหรอกครับไปส่องกล้องดูกับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรต่างเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะท่านอยากไปสรรหาบางคนนะมาหาปรึกษาผมมาบอกว่าคุณหมอฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแล้วมันไม่เป็นอะไรฉันจะต้องไปตรวจที่แห่งนั้นบอกคุณลุงอายุ95ปีแล้วบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่สบายใจอ่ะมันต้องเป็นนะตั้งอย่างนี้อ่ะนะ
1: อย่างนี้ก็มี
0: ผมบอกว่าคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยเหรอครับเป็นผมนะผมไม่ไปตรวจหรอกอายุ95ปีเนี่ยผมถ้าตายก็ตายไปเลยอ่ะผมยอมตายนะไม่ตรวจหรอก
1: 95ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ
0: ปีละครั้งต่อนะนะครับผม
1: ค่ะเนาะนะคะขออีกสักหนึ่งท่านคุณนวลค่ะจากลำปางอายุ60ปีมีการปวดบ่าไหล่ข้างขวาปวดไปขึ้นคอไปหลังหูตื่นนอนก็จะมึนหัวเป็นมา1ปีแล้วนะคะเป็นหายตอนนี้มีอาการถี่ขึ้นค่ะมีโรคประจำตัวเป็นต้อหินมา6ปีผ่าตามรอบแล้วโรคประจำตัวอื่นไม่มีนะคะความดันปกติแต่ไม่เคยตรวจวัดไขมันค่ะคุณหมอ
0: คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะการปวดข้อต่อตรงบริเวณเนี้ยผมว่าคุณนวลจะต้องไปหาหมอกระดูกละโดยเฉพาะหมอกระดูกเกี่ยวกับที่จริงอยากให้ไปหาหมอระบบประสาทมากกว่า
1: ค
0: ่ะแสดงว่ากระดูกต้นคอของคุณนวลเนี่ยจะต้องมีปัญหาเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทและอีกอย่างนึงต้อหินเนี่ยต้อหินก็จะเป็นสาเหตุอันนึงไม่รู้ต้อหินเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายถ้ายิ่งเป็นข้างขวานะโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดคอปวดหัวเนี่ยคือปวดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะปวดหัวเมื่อวันก่อนน่ะมีคนอายุ94ปีท่านลูกก็พามาเลยนั่งรถเข็นมาเลยนะมาถึงบอกคุณหมอเนี่ยฉันน่ะปวดหัวเนี่ยปวดอยู่ซีกเดียวเนี่ยนะครับก็คุยกันนะคุยแล้วก็ตรวจไปด้วยแล้ววัดความดันคุยกันไปบอกเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยหมอขอผมยกมือไหว้กันนะหมอขอจับหัวหน่อยนะไม่ใช่ว่าละลาบละล้วงอะไรนะด้วยความเคารพผมหมอต้องการตรวจอย่างละเอียดนะก็คำไปเรื่อยนะคำลูกตาคำแล้วก็แบบโอเคละหมอรู้แล้วว่าเป็นอะไรพอคำไปถึงตรงต้นคอทางด้านขวาก็ปวดทางด้านขวานะครับแต่พอเข้ามาหาหมอเนี่ยเขาบอกว่าฉันปวดหัวซีกเดียวข้างขวาพอผมคำมาถึงมันบอกรู้ละเป็นที่กล้ามเนื้อต้นคอทางด้านขวาเกิดจากการนอนผิดท่าก็คือหมายความว่าสมมติเรานอนตะแคงขวาแต่ละหมอนมันสูงอ่ะเพราะนั้นคอเราจะเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเอียงด้านซ้ายมากพอเอียงด้านซ้ายมากกล้ามเนื้อทางด้านขวาเนี่ยมันก็ถูกยืดอยู่ตลอดเวลาเลยพอยืดตลอดเวลาปุ๊บทีนี้ก็กล้ามเนื้อก็เกิดการอักเสบบอกอย่างนี้เดี๋ยวหมอฉีดยาให้ไปเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงหายเลยเนี่ย
1: โอ้โ
0: หเชื่อไหมท้าเลยนี่นะเขาบอกว่าให้อะไรให้บนหมอวิวัฒน์อ่ะว่าจะหายแล้วจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นะรับรองหมอรับรวยเลยล่ะผมก็จัดการแป๊บเดียวอีกวันนึงลูกก็โทรศัพท์มาหมอหายเรียบร้อยละไม่ปวดละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะถ้าไม่ตรวจอย่างละเอียดนะเขาบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนะไปร้านขายยาบอกอ๋อสงสัยเป็นไมเกรนแล้วคนอายุ94ปีเนี่ยกินยาพวกไมเกรนเข้าไปเดี๋ยวกลายเป็นอัมพาตนะผมบอกเลยครับมันจะไม่ใช่เรื่องหดตัวอันนี้นะครับผมว่าไปหาหมอโดยเฉพาะหมอระบบประสาทถ้าไปโรงพยาบาลลำปางอ่ะโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะโรงพยาบาลศูนย์อ่ะเขามีขีดความสามารถสูงท่านจะต้องไปอาจจะต้องไปMRI ในคอเนี่ยนะครับกระดูกคอของท่านมีปัญหาไหมแต่ผมก็สนใจเรื่องตานะท่านต้องไปหาหมอตาด้วย
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะต้องเห็นอันตรายนะ
1: ค่ะขออภัยคุณพยอมจากพี่โลกนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบในอาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณหมอคะ
0: ใช้ต้นการถามผมเนี่ย0818035462แล้วก็ขอเป็น4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นแล้วก็จันทร์อังคารเท่านั้นนะครับถ้าท่านโทรมาเวลาอื่นผมจะบล็อกไม่ให้โทรเข้านะเพราะว่าผมไม่ไหวผมมีงานของผมอยู่ตลอดนะโอเคครับ
1: งานยุ่งเหมือนกัน

0: นะคะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะเราจะพักสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดพานางสาวระพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 นขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตรแล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัวชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอบบอตแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: จบแล้วเหรอคะจบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพลงเพราะ21:10 ค่ะกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้12/7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะมีคนถามวันนี้หายดีแล้วหรือก็เนี่ยหาเสียงได้ประมาณนี้ถึงก็ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวันอังคารวันจันทร์เนี่ยพอได้อยู่นะวันอังคารนี่แบบโอ้โหซุ้มเสียงแย่มากแล้วก็1ปีก็จะเป็นหวัดอย่างเงี้ยหนักๆแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าด้วยอาชีพเนาะเราใช้เสียงมาเยอะตลอด30ปีบอกไปใครจะเชื่อจัดรายการมา30ปีแล้วนะคะใช้เสียงมานานมากนะคะทุกวันจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยจัดรายการเว้นวันเดียวนะคะวันเสาร์ก็เลยอาจจะต้องใช้เสียงเยอะไปหน่อยและทำให้แบบเสียงมันยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วพอเป็นหวัดลงคอด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของต่อมทอนซิลเรื่องหลอดเสียงแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เสียงเราหายไปเลยพอเป็นหวัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะพยายามพูดน้อยๆนะคะในช่วงกลางวันถ้าใครเจอก็อย่าหาว่าหยิ่งนะตรงแบบทักทายใน Facebook นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยทักแบบเป็นเสียงอะไรอย่างนี้นะคะไม่หยิ่งแน่นอนถามพี่หมอได้ดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยครับน้องแป้งหลังใหม่แหมว่าจะถามอยู่พอดีเดียว มีคนถามแทนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ยังดีๆอยู่พอวันจันทร์เนี่ยเริ่มอาการวันอังคารไม่มีเสียงเลยค่ะพี่หมอมันหายไปเลยหายไปจากหลอดเสียงเราเลยเนี่ยก็พอเราใช้เสียงเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็เลยพยายามพูดให้น้อยที่สุดหมอบอกว่าร้องเพลงเหรอคะตะโกนเหรอคะบอกเปล่าค่ะไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยมีก็เลยบอกหมอว่าเป็นคนจัดรายการวิทยุนิดหน่อยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่านิดหน่อยนี่ประมาณกี่ปีก็บอกไปว่า30ปีแล้วค่ะใช้เสียงคุณหมอบอกอุ้ยมันก็เนาะประมาณนั้นแหละก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยคุยกับคนเป็น introvert ค่ะคุณหมอเขาเรียกพี่หมอเขาเรียกสาว introvert นะคะตอนนี้คุยกับคนน้อยลงไม่ค่อยอยากพบปะใครพี่หมอเป็นไหม
1: จริงๆเรื่องสิ่งอะไรของเรื่องของการเป็นละร่างกายเรานะครับถ้าเราใช้พลังงานนะจริงเรื่องเสียงก็คือใช้พลังงานครับคืออะไร
0: ใช้พลังเสียงใช้เยอะ
1: พลังเสียงพลังเสียงแล้วก็พลังในแนวหลายๆอย่างคืออะไรการจัดรายการนี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสมอง ใช่ไหมแล้วก็ใช้สมาธิหรือว่าใช้ก็เรียกว่าใช้แบบพลังงานในหลายๆด้านนะครับที่เราพบบ่อยก็ในกลุ่มใช้เสียงโดยเฉพาะนักร้องนะแล้วก็การใช้เสียงก็เช่นเดียวกันนั่นคืออะไรกับการพูดลองสังเกตนะครับพี่ก็เคยเมื่อก่อนนั่งสไลด์เวลาเราไปบรรยายหรือว่าวันหนึ่งพูดให้การปรึกษากับผู้คนนะฮะแม้ทางโทรศัพท์นี่บางทีพี่เคยใช้โทรศัพท์ต่อเนื่องกันเป็นนับชั่วโมงนะบางครั้งนะแล้วก็เวลาประชุมนะเรื่องงานเรื่องการอะไรหลายอย่างนะเวลาเราประชุมกันการตลาดมุมโน่นมุมนี้นะครับหลากหลายมิติมันก็เลยใช้สมองแล้วก็ใช้เสียงนะฮะมันอย่างเราใช้ที่กำลังคุยกันว่าอะไรว่าเราหมายถึงอาชีพที่ก็เหมือนกัน

0: นะครับใช้เยอะมากบางวันนะบางวันในพี่วันอาทิตย์แต่ที่น้องเอ๊ะพี่ไม่หยุดเหรอบางวันก็ต้องหลายหลายงานนะครับแล้วก็กลับมาบางครั้งนี้เสียงน้อยนะเสียงไม่ก็จะมีแล้วก็มันเหมือนกับมันก็เหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับอ่อนล้าเหมือนกันเลยนะครับพี่น้องสุดแล้วเบื่อไหมอะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากบ่นให้ใครฟังนะครับบางทีว่าเราบางทีเราใช้ตัวเองเปลืองเกินไปไหมนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเราจัดรายการอนุสไลจัดรายการวิทยุเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่ว่าเหมือนกับพี่ก็เหมือนกันก็เวลาให้คำปรึกษาใครนะครับหรือคุยอะไรนี่แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานใช้สมองของเรานะครับเพื่อที่จะให้การจัดรายการนั้นออกมาก็เรียกว่าให้ดีอ่ะนึกอะไรในการถ่ายทอดนะไม่ว่าน้องสุไลเป็นโดยเฉพาะเรื่องกับสุขภาพพี่ก็เห็นนะน้องสุไลก็พูดถึงเรื่องกับสุขภาพเพราะนั่นหมายว่าเราก็ต้องการที่จะนำเสนอนะครับเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจในการที่เรานำเสนอไปอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้บางทีเราพลังโดยที่โดยไม่รู้ตัวนะครับพี่เอง
1: บางทีแล้วก็หลงเลื้อเลิงแล้วก็เพลินนะเอาสมมตินะเนี่ยมีแต่คนบอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็อ่านไม่ใช่ไม่อ่านนะคะแล้วก
0: ็
1: ขอบคุณเขาขอบคุณในใจขอบคุณแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ทำแล้วก็ประมาทอย่างเรื่องน้ำเย็นอย่างเงี้ยเรื่องน้ำแข็งอย่างเงี้ยที่หรออันเนี้ยมันเป็นปัญหามาตลอดแต่เราทำไม่ได้อันเนี้ยยอมรับสารภาพตรงทำไม่ได้
0: จริงๆนั่นคืออะไรอันนี้ก็เป็นมีข้อเท็จจริงนะครับที่ข้อแนะนำที
1: ่
0: เรื่องของการน้ำเย็นนี่นะที่จริงแล้วไม่รู้แหละนะครับมันก็ที่เขาเตือนนี่นะมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าร่างกายเรานึกถึงอะไรว่ามันโดยอุณหภูมิแล้วเนาะก็อยู่ที่37ใช่ไหม37องศาในร่างกายก็เรียกความร้อนนะครับธาตุไฟอะไรที่ก็ว่ากันนี่แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อเราเอาความเย็นไปดับหรือถูกเย็นๆเนี่ยนะจะเรียกว่ามันทำให้ร่างกายเรานะมันเหมือนกับว่าเสียดุลนะเสียดุลโดยเฉพาะคนที่กินน้ำเย็นกินน้ำแข็งบ่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆตั้งแต่หลอดลมลงไปนะก็ถึงระบบมันไปเรื่อยๆแหละนะระบบทางเดินอาหารนี่ลงไปกระเพาะ
1: ใช่
0: กระเพาะนี่มันจะทำให้เสียดุลเรื่องของน้ำย่อยด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงทำยังไงบางทีไปแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมเพราะอุณหภูมิมันต่ำเกินหรืออะไรที่มันทำให้ความเย็นนั่นนะครับมันทำให้หลอดเลือดต่างๆมันมีการหดตัวใช่ไหมก็เมื่อก่อนคือจริงๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตอนมันความเย็นมันติดนะครับบางคนกินแล้วมันแหมมันไม่ชื่นใจเลยนะ
1: ใช่ใช่บางคนนี่แบบอู้มันต้องกินน้ำเย็นเท่านั้นมันชื่นใจมันรู้สึกสดชื่นทั้งวันอะไรก็ว่าไปนะ
0: นั่นนะแต่ท่านพี่ก็บอกว่าบางครั้งเราก็ต้องตระหนักเหมือนกันนึกอะไรในเรื่องของอะไรที่มันทำให
1: ้ต้องทำไม่ได้อ่ะเนี่ยสัญญากับตัวเองว่าต้องทำไม่ได้ไม่งั้นก็จะไม่มันก็จะคาราคาจังมันก็จะไม่จบ
0: ใช่ครับแล้วอุณหภูมิตั้งแต่ภายนอกเหมือนกันเวลาห้องนอนห้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าบางคนนี่นอนเปิดแอร์เย็นเชียบนะห้องทำงานเย็นเชียบเย็นเยือกเลยครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: แล้วพี่สังเกตแต่ตัวพี่มันเหมือนกับเราเวลาไปโดนเย็นๆมากไม่ได้นั่นแหละนะเป็นด้วยก็เราด้วยอายุหรือเปล่า
1: เหมือนกันเลยอันนี้ก็ทนไม่ไหวอากาศเย็นก็บางคนนี้ก็เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบประมาณ18-20แล้วห่มผ้าหนาๆเขาบอกนั่นแหละเขามีความสุขนอนหลับฝันดีแต่นี้ไม่ได้ทนไม่ไหว
0: ใช่เลยครับนี่แหละครับก็เรียกว่าการปรับสมดุลในร่างกายเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับที่ควรไปดูแลนะครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายไม่ว่าอากาศอาหารที่เรากินเหมือนกันบางคนโอ้กินที่เนี่ยเสียมารยาทบ่อยนะครับเวลาไป ไปทานอะไรโดยเฉพาะก็จะขนมใส่น้ำแข็งที่ไม่กินมานานเลยครับนั่นคืออะไรนะเรื่องลอยแก้วเรื่องของเย็นเสียมารยาทไปหลายรอบเลยฮะเมื่อวานก็ไปประชุมกับพวกก็ยกน้ำแข็งมายกไอ้ยกของเขาเรียกอะไรของหวานนะแบบที่เชื่อมๆแล้วก็น้ำแข็งไปใส่เสียมารยาทเลยไม่แตะเลยสักคำเดียวเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเราอ่ะมันไม่รู้นะพี่อาจจะไม่ใช่ว่าจะรังเกียจอะไรนะแต่ว่ากินแล้วมันเหมือนกับเราก็ต้องคิดว่าการที่เรากินอะไรนี้เข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายเรานะฮะแน่นอนครับความหวานทุกคนชอบมากๆเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มันสดชื่นมันชื่นใจมันโอ้โหบอกไม่ถูกแล้วกินแล้วมันเนี้ยนะแต่ว่าหลังจากกินไปเนี่ยบางทีนะโดยเฉพาะคนที่ด้วยวัยเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังให้มากๆนะเรื่องของของหวานหวานที่อร่อยๆนี่มันไม่ใช่เลยครับมันคิดอย่างนั้นก็เลยเสียมารยาทที่ไปเมืองจีนเหมือนกันคนจีนเขาเปลือยอย่างเขาบอกบางทีให้อะไรเรากินเนี่ยเราก็ไม่กินเราไม่กินเนี่ยทุกท่านไม่รู้จะทำยังไงนะบอกว่าโดยเฉพาะพวกเหล้าพวกอะไรเวลาปล่อยโอ้โหก็ต้อนรับชนแก้วเดี๋ยวชนนะเราก็กินไม่ได้เนี่ยแหละครับ
1: ชนตลอด
0: ชนตลอดนะแล้วก็ตักให้บริการของโอ้ยกับข้าวนี่ใส่มาเต็มจานคนนู้นใส่อย่างนี้แต่อย่างคือบางอย่างเนี่ยเรารู้ตัวตนเราก็เรียกว่าต้องตระหนักนะครับคนเวลาก็บอกว่าเรื่องของปากของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรว่าการที่จะกินก่อนกินอะไรเราต้องนึกก่อนว่าสิ่งนั้นนะที่เราจะเข้าปากมันเป็นแปรผลมันเป็นอะไรใช่ไหมครับมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มันก็ต้องมีนะไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มันยึดติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจากวัฒนธรรมเรานะมันก็ครบอ่ะหวานมันเค็ม
1: หวานมันเค็ม
0: ใช่ไหมอันที่จริงแล้วตรงเนี้ยนะพี่ว่าน
1: ี่แหละเป็นที่มาของโรค
0: ครับอันที่มาเลย
1: ที่นี่เมื่อก่อน
0: ที่สังเกต
1: ข้องกับพฤติกรรม
0: ครับก็พี่ว่าสิวไหลก็เองก็เข้าใจดีเนาะคือว่าเรื่องความอบอุ่นมันก็มี
1: ทุกอย่างเลย
0: แต่เราคิดว่าเด็กเขาเป็นหวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิในตัวเอาข้อดีมีใช่ไหมข้อดีมี
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในมุมคุณบอกว่าบางทีการเป็นหวัดการป่วยบ่อยๆไข้หวัดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พลังลดลงนะคะ
0: โอ้แน่นอนเลยครับแน่นอน
1: เนาะพลังมันหายไปนะพี่หมอนะมันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยแก่เร็วอ่ะมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเดินนิดเดินหน่อยแล้วก็เหนื่อยอะไรประมาณนี
0: ้ก็จะความสร้างความรำคาญให้เราน้องสิไลนะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไลฟ์ฟังพี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่เป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันนะแล้วก็หลังๆอ่ะพี่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ง่ายว่าตอนเช้าที่มีคนก็แนะนำนะเมื่อก่อนเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาบน้ำสระผมกับน้ำอุ่นเลยนะแต่ย้ายร้อนว่างั้นเราก็พยายามสระก็มีส่วนนะให้มันร่างกายเราอุ่นแล้วก็ตอนเช้าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ออกไปเดินสนามหญ้าออกไปให้มันโดนแดดอ่ะน้องเป็นไรแสงแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันให้กับสัตว์โลกทั้งหลายใช่ไหมมันจำเป็นที่ต้องโดนแสงแดดนะฮะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งเป็นเซียมวิตามินดีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็คือมันดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่เราพูดไปพูดมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับน้องสุไลว่าความเกิดไอ้ความสมดุลในร่างกายเรานี่นะมันส่งผลจริงๆนะครับคืออะไรแม้แต่รอเวลาเราเป็นหวัดบางทีแล้วมันแป๊บเดียวก็หายแล้วนะถ้าเราไปรู้จักดูแลนะก็เป็นที่ทราบอะไรว่าคำว่าหวัดเนี่ยมันเป็นไข้มันเป็นหวัดมันเป็นเรื่องของอาการที่มันแทรกซ้อนสมาด้วยตัวมันเองคำว่าหวัดมันก็มีจากเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อราไม่มียารักษาที่เรารู้กันนะส่วนใหญ่ไม่มียารักษามีแต่เรียกว่าสร้างความคุ้มสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะที่มันจะไม่เป็นบ่อยแค่นั้นแหละนะแต่เมื่อเป็นแล้วเราก็อย่าไปปล่อยให้ไอ้อะไรมารุมกับเราอีกนะที่มันโอ้ยเชื้อลงปอดนะ ลงอ๋อนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราดูรู้จักเรียกประคองดูแลอย่างที่มันคืออะไรว่าบอกน้ำเย็นไม่ควรกินไอ้นี่ก็ถูกนะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆน้ำธรรมดาอะไรบ่อยๆประมาณนี้แล้วก็อาหารนี่ก็สำคัญนะครับที่บอกอาหารมันพวกที่ทอดพวกทั้งหลายก็เวลาเป็นหวัดมันจะกินแล้วมันจะหายซาอะไรนั่นนะ
1: คว
0: รจะกินผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้แหละ
1: อืม
0: นะ
1: โอ้ค่ะค่ะแล้วก็มีคนถามพี่หมอขั้นนิดนึงเขาบอกว่าเขาอ่ะไปผู้หญิงอ่ะนัดเจอก็คือเจอกันในกลุ่มพาคู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันแล้วก็คุยกันสักพักนึงสัก2ถึง3สัปดาห์เช็คกันก่อนคุยกันแลกรูปกันเห็นแล้วก็โอเคตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดเจอก็บอกว่าไปเจอครั้งแรกหน้าตาอะไรตรงปกดีเหมือนกับในรูปทุกอย่างแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากพี่หมอเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆอายุแค่30ปลายๆแต่มีกลิ่นแก่ที่แรงมากควรจะบอกเขาไหมแบบสุภาพอ่ะว่าคืออยากคบต่ออยากคุยต่อแต่ว่าไอ้คำว่ากลิ่นแก่ที่พี่หมอเคยได้ยินไหมมันคือกลิ่นยังไง
0: จริงๆนะพี่จะบอกว่าถ้าเรื่องของกลิ่นแก่ในเนี้ยพวกกลิ่นตัวนะกลิ่นที่มันน่าจะเป็น
1: กลิ่นเฉพาะตัว
0: เฉพาะเฉพาะมากกว่า
1: อ๋อกลิ่นเฉพาะตัวของคนนอนคนนั้น
0: เฉพาะตัวแล้วที่เราก็เคยได้ยินกันบ่อยนะครับว่ามันเป็นต่อมที่มันหลัง
1: ก
0: ินออกมาที่อายุเท่าไหร่นะครับที่อะไรก็บอกอ่ะ
1: เขาบอกว่า30กว่า30ปลายค่ะ30กว่าเกือบจะ40
0: คือถ้าเราอย่างนี้นั่นคืออะไรเรื่องของกลิ่นอย่างบางทีเรามันสืบเนื่องหลายๆอย่างมันเพราะมันต่อมันส่งไปถึงสัญญาณบางอย่างนะก็บอกว่าคือมันกลิ่นแก่ก็คือเหมือนกับกลิ่นตัวของคนเราเนี่ยนะที่มันเปลี่ยนไปตามอายุไขอะไรเงี้ยนะที่เขาก็พบก
1: ัน
0: เพราะว่าแก่ก็คืออายุสูงอายุก็ดูอย่างนี้ด้วยนะครับทุกสไลด์ก็เรื่องของผิวหนังนะต้องรู้ด้วยนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องสุขอนามัยหรือว่าโรคประจำตัวนะที่เราที่แยกได้ง่ายๆนะครับก็โดยเฉพาะบางคนเนี่ยโรคประจำตัวบางโรคมันเป็นกลิ่นบอกโรคนะใช่ไหมแล้วก็อย่างแต่น้องอายุไม่มากถ้าเป็นผู้หญิงวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าพวกวัยหมดประจำเดือนหรือว่าเป็น
1: ก็ว่าไปอย่าง
0: ทั้งหลายก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฮะทีนี้พวกโรคบางชนิดเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคตับอะไรเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงกลิ่นตัวได้นะหรือคนกินชอบดื่มเหล้าชอบบุหรี่กินเครื่องเทศอะไรมันก็มีกลิ่นขึ้นมาที่ก็ว่าแก่นี้น้องก็ไม่ทราบว่ามันออกลักษณะแบบไหนนะครับ
1: ใช
0: ่มันก็เรียกว่า
1: ต้องมาบอกไหมถ้าบอกก็บอกว่ากลัวว่าบอกปุ๊บเนี่ยแน่นอนความสัมพันธ์คงเสียไปเลย
0: ก็จะพูดสื่อเป็นในเรื่องของว่าถ้าจะพูดนะน้องมันบอกยากเหมือนกันนะสำหรับถ้าชอบไม่ชอบนี่มันบางคนก็หาทางอะไรห่างไปใช่ไหมฮะ
1: ห่างไปแต่ก็บอกว่าหน้าน่ะตรงปกชอบหุ่นดีมีกลิ่นแก
0: ่
1: มันยังไงล่ะกลิ่นแก่นี่คือมันคาวเหรอมันเปรี้ยวเหรอมันเหม็นเปรี้ยวเหรอพี่หมอเค็มเหรอโอ๊ยบอกไม่ถูก
0: ก็อย่างนี้ครับตรงสุดเลยเราก็ได้ยินนะคำว่ากลิ่นที่เวลาเขาหลายคนที่เขากลิ่นเช่นกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าไปฉีดไปเผื่อให้คนข้างนอกตัวเองไม่รู้แล้วหรือว่าคนในบ้านสามีเองยังไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้กลิ่นอะไรใช่ไหมฮะพอออกไปบางคนยังไปโดนบริเวณเฉพาะเหงื่อของตัวเองอ่ะนะมันเค็มแล้วมันออกไปผสมกันกับน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันก็เลยแปรผลไปเป็นกลิ่นอื่นไปอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นไปได้เนาะ
0: เป็นไปได้แล้วก็เรื่อง
1: ของน้ำหอมเขา
0: ครับ
1: อ
0: าจจะเป็นได้นะเรื่องของอย่างนึงคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะเนี่ยมันก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกยังไงถ้าไปบอกว่าน้องมีกลิ่นตัวน้องมีกลิ่นปากน้องมีกลิ่นเต่าน้องมีกลิ่นนู่นนี่นั่นน่ะนะ เราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีสามีภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็เวลาเขาไปมีอันนี้อาจจะเลยไปนิดหนึ่งเรื่องเพศสัมพันธ์เวลามีปัสสาวะแล้วมีกลิ่นอะไรออกมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีเวลาจะนอนมันมีกลิ่นแบบออกมาจากหลักแร้มั่งออกบางคนมันสารพัดที่จะพูดไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งกันได้พี่ว่าก็ต้องดูกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งปรีปรามนะแต่อย่างนี
1: ้เออนะคะ
0: นะอย่าเพิ่งปรีปราม
1: มีคนส่งเข้ามาเอาแบบตรงๆนะเขาต้องระบุว่ากินล่างหรือกินบน
0: อ๋อนั้นจะหาเฉพาะที่เฉพาะที่มาแล้วจะหาที่มาแล้ว
1: เฉพาะที่ละเออนี่เขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะก็ลองคุยไปดูก่อนนะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ก็นะคะก็มันเป็นเรื่องที่ความมักกลิ่นนี่น้องก็เลยรสนิยม
1: กิน
0: เร
1: ื่อง
0: กลิ่นเนี่ย
1: มันใช
0: ่บางครั้งคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะรสนิยมเรื่องกลิ่น
1: ใช่ค่ะบางทีเอาสมมติเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่เขาชอบเอาอย่างเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยมีแมวหลายตัวอยู่ในบ้านคุดพีนอนห้องเดียวแน่นอนมันต้องมีกลิ่นให้แบบว่าดูแลยังไงก็ต้องมีกลิ่นแมวนะทั้งอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบกลิ่นมันอะกลิ่นนั้นนะพี่หมอเขาชิน
0: อ
1: ะเขาชอบอย่างเพื่อนเขาบอกเขารู้สึกเขาไม่รังเกียจเลยกลิ่นนั้นกลิ่นแมวกลิ่นของ
0: สุนัขบางทีก็มี
1: นั่นแหละกลิ่นขี้แมวนั่นแหละพูดตรงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกมันเหมือนติดอยู่ที่จมูกเขาตลอดเวลาแล้วมันหอมชื่นใจเขาตลอดอย่างเงี้ยนี่ก็ว่าไม่ได้เนาะคนจะชอบเนาะ
0: เนาะเรื่องกลิ่นนี่แม่มันบอกยากแต่ว่าเนื้อเรื่องใดนั่นอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัยไว้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้นะคะ
0: เสื้อผ้าหน้าผม
1: นี่แหละจะคุยพี่หมอปิดท้ายด้วยเรื่องสุขอนามัยเรื่องที่นอนสีชมพู
0: ครับครับ
1: ต้องหน่อยไหมเรื่องฮอตประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
0: ์ใช่ไหม
1: ก็กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางทีพอมาแชร์กันในโลกออนไลน์เนาะมันกลายเป็นแบบโอ้โหไฟลามทุ่งเลยนะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นหลักฐานชั้นดีจนทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะเรื่องของโดเรมอนกับที่นอนสีชมพูอ่ะพี่หม
0: ออ
1: พี่ขออันนี้ขอถามตรงๆนะดึกแล้วถามพี่หมอนพพรว่าได้ดูคลิปเต็มๆไหม
0: พี่ไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพี่ตกจริงๆนะพี่อาจจะเห็นแต่เห็นแว๊บๆมาเห็นนะเห็นเห็นแว๊บ
1: ๆโดเรมอนไม่ได้ดูคลิปเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหม
0: ถ้าไม่ได้ดูเคลื่อนไหว
1: ไม่ได้ดู
0: แต่ว่าตกข่าวเนี่ยหมอนพพรเนี่ยแม่
1: เสียงอ่อนวันตกข่าวใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องก็อาจจะซาแล้วล่ะแต่ว่าเนาะไหนๆก็พูดแล้วก็พูดสักหน่อยนึงว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีบ่อยนะไอ้ข่าวอย่างเงี้ยพี่หมอว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีความเขินอายกับเรื่องแบบนี้เหรอถ่ายคลิปก็โพสต์กันถ่ายคลิปอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเปิดเผยก็เอามาเปิดเผยได้อย่างไรพี่หมอคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนี
0: ้นี่แหละครับเป็นคำถามที่แต่ว่าแทบจะไม่มีไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็แล้วกันนะมันตอบยาก
1: จริ
0: งๆเลยนะคือเอาตรงเลยครับต้องเสนอว่าคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับเวลามีข่าวเป็นก็เรียกว่าเป็นไวรัลแบบนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะที่จะเกี่ยวประโยงไปถึงเรื่องเพศนะแล้วก็เรื่องของการมีเซ็กมีอะไรกันเนี่ยนะถ้าถูกตำนองกองคำหรือว่าอะไรก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะแต่ต้องอะไรที่มันก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันครอบคลุมไปหลายมิตินะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมีการมีชู้การนอกใจนะครับแล้วก็มันโยงไปอย่างที่นุกอะไรเห็นมันเป็นการฟ้องร้องเป็นอะไรต่ออะไรเป็นนั่นนะก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมาถึงนี้ได้ไงสังคมไทยเราแต่ที่เป็นข่าวก็เยอะที่ไม่เป็นข่าวก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าถ้าเราก็เวลามีประเด็นขึ้นมาในทางสังคมที่เราเห็นทางสื่อเราก็อดไม่ได้แล้วก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะว่าตลกใครติดนะครับแล้วก็ทำไมคนไทยเราถึงได้ชอบไปพุ่นวายกับไอ้เรื่องข่าวประเภทนี้นักหนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโอ้โหมีคนเอาไปทำอะไรนะที่เขาบอกว่าอาจจะไปทำมาในอยู่ในสังกัดอะไรไม่รู้ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะที่ว่าจะไปปั้นไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าจะพูดไปจะถอนหายใจเพราะอะไรไม่รู้เลยพี่บอกมันที่จริงอ่ะมันเราก็มองเห็นถ้าเรามองมุมในมุมที่มันในมุมเขาเรียกมุมของการนอกใจการผิดศีลธรรมนะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของกฎหมายก็มันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องผลกระทบนะที่มันเกิดนะจากผู้กระทำก็ไม่รู้นะอาจจะคนกลางก็แต่ว่าคนกลางก็ไม่ถูกนะผู้ชายนะที่เขาแอบไปมีอะไรนอกใจภรรยาอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของผิดศีลธรรมฝ่ายที่แอบมาพบกับผู้ที่มีภรรยาแล้วตอนนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เวลามันข่าวออกมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นมันอาจจะวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของลักษณะเหตุที่เกิดสถานที่ที่เขาโยงไปถึงห้องจมพูที่นอนจมโดเรมอนอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของว่าขำไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงอย่างนี้ก็คืออะไรว่าเราก็ไม่ได้ว่านะว่าหนึ่งวุฒิภาวะนะวุฒิภาวะของคนที่ไปทำเช่นนั้นได้เนี่ยใช่ไหมครับมันคืออะไรว่าคุณมีจริยธรรมหรือคุณมีศีลธรรมอยู่ในใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากๆนะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนนะแต่ว่ามันกว้างไปอะไรเงี้ยมันก็ตำหนิไปนะคนโอ้โหนี่ตำหนิไปถึงวงคนที่จะมาสนับสนุนนี่ก็บอกโอ้โหนี่สื่อโคตรสื่อเหมือนกันคืออะไรว่าโอ้สื่อจริงๆทำไมต้องไปเจาะต้องไปคุยออกมาเพื่อการตลาดไหมเพื่ออะไรเงี้ยนะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวนอยู่ตรงเนี้ยนะคืออะไรว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปบอกว่าสื่อไม่ควรจะไปใส่ใจนะไม่ควรจะไปให้ความสนใจอะไรมากมายใช่ไหมไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรที่มันพูดออกมาจนต่อเป็นเรื่องราวไปเงี้ยแต่ที่เห็นก็ที่มันไวรัลแล้วก็มีวิวอะไรรีวิวไปตั้งเท่าไหร่นะเป็นตันล้านในนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละก็จริงๆหลายคนบอกว่าทำไมเด็กคนอย่างนี้คบกันเนี่ยไม่ได้แบบระบุหมายถึงว่าไม่ต้องนานก็ได้มาแบบมีอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างคู่นี้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายฝ่ายชายอายุแค่21นะพี่หมอฝ่ายหญิงอายุ38ทีนี้เขาบอกเขาเพิ่งคุยกันแค่เดือนเดียวเอง คุยกันเดือนเดียวแล้วก็เจอกันก็มามีอะไรกันจนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมาจึงไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆภายในห้องว่าเมื่อไปห้องฝ่ายชายแล้วต้องมีผ้าปูที่นอนครบกันไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่ามันเมามีอาการมึนเมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็บอกว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ากระทบไป3ครอบครัวเลยค่ะพี่หมอ
0: ครับอันนี้แหละนั่นคืออะไรที่ถ้ามันจุดแรกเลยก็ที่เรานะครับในเรื่องของละเมิดศีลธรรมก็เรียกว่าคนที่โดยเฉพาะที่เขาบอกย้ำเรื่องศีล 5ใช่ไหมโดยเฉพาะศีล 5นี้เป็นศีลข้อที่จะต้องควบคุมให้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าศีล 5นี่เราพูดกินเหล้าเนี่ยแน่นอนครับมันก็เสียไปทุกอย่างมันแทบจะคลองสติไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเปลี่ยนอารมณ์น้ำมาไม่รู้จักอะไรน้ำหน้าด้านน้ำไม่อะไรมันก็ว่ากันเป็นหลายอย่างนะ ั้งชื่อผิดอาญาไว้เยอะฉะนั้นในเมื่อก้อนนี้หมดไม่มีแล้วก็เลยอาจจะไปให้เกิดข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายอันนี้เราพูดในแง่ของหลักศีลธรรมก็เลยที่จริงคำว่าศีลก็คือปกติก็แน่นอนครับกรรมที่เขาให้รับปฏิบัติในศีล5ข้อเนี่ยเพราะความปกติความปกติสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าสังคมครอบครัวไม่ว่าสังคมกับอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นุ่งสลายว่ามันพอมันเป็นขนาดนี้มันก็เป็นกระทบไปถึงทั้ง3คน3ฝ่ายนี่ต้องมีลูกด้วยก็อาจจะเป็นปมของลูกอาจจะเป็นสิ่งที่ปมในใจของลูกว่าแม่มันมีพ่อเราไปสร้างรอยบาปรอยอะไรให้กับครอบครัวนั่นเป็นคำว่าไวรัลมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันสังคมมันความมันรวมไปวงกว้างอะนะสิ่งนี้มันก็เป็นสะท้อนอันหนึ่งเรื่องของสังคมว่าถ้ามาถามหนึ่งตรงสังคมไทยเราทำไมมันบางคนก็ฉวยโอกาสนะอะไรแรงดังก็ไปทำหาธุรกิจนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เราไม่จะไปว่าใครไม่ได้นั่นคืออะไรเราก็พูดกลางๆได้แต่เรามองว่าก็ให้ตระหนักให้มากๆนะเราสังคมไทยเราว่าเราเวลาเราพูดถึงคนไทยนะวัฒนธรรมไทยหรือผู้หญิงไทยเนี่ยโหเมื่อก่อนนี้มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะแต่ณปัจจุบันนั้นอะไรมันเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะสร้างอะไรที่ให้รอยเป็นรอยที่มันไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านของการค้ากามการเรื่องของกามอารมณ์นี่แหละเรื่องของการใช้ให้บริการและต่างๆนี่นะวัฒนธรรมพวกนี้พี่ว่าเราที่บอกกระทรวงวัฒนธรรมโทษนะเราไม่ได้ไปตำหนิเรียกว่าเราไปว่ารัฐบาลเพียงแต่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่นี่คืออะไรว่าต้องกลับมาคิดสักนิดหนึ่งว่าให้เราจะทำอย่างไรดีให้วัฒนธรรมของไทยเรานะครับแล้วก็ความเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของผู้หญิงไทยนี่อยากให้คนนั้นนะครับกลับมาดูนะครับกลับมาอนุรักษ์นะให้คนทั่วโลกก็เห็นโอ้โหหญิงไทยเราเนี่ยสวยน่ารักอะไรต่างๆที่เราให้ยิ้มแค่อะไรเนี่ยมันมีทำให้คนชายผู้ชายทั่วโลกหลงใหลกันเยอะๆเลยแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องประกอบไปด้วยที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมที่เขาว่าอะไรนี่หลายสิ่งหลายอย่าง
1: ได้ย้ายเขาว่าได
0: ้เราอดเป็นห่วงไม่ได้นะเวลาเวลามีกระทบอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกอย่างเงี้ยครับว่าได้แต่เตือนสังคมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราลูกหลานเรานะก็พยายามให้อยู่ในกรอบนะครับวัฒนธรรมรัฐของความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดนะถึงแม้เราจะไปเนี่ยเวลาขนาดตำแหน่งหน้าที่หนังสืออะไรบางทีก็ลืมไปไหมมันก็ไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เวลาไอ้เรื่องตระหนักหน้ามืดอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ก็เลยลงไปในต่ำอ่ะก็เรียกว่าจิตใจมันต่ำลงไปก็ว่าอย่างนั้นนะเอาโต๊ะตอนนั้นเราไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่เองพี่ระวังนะคือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วก็เราก็พยายามอย่างนี้แหละว่ารักษาเรื่องของกรอบนะครับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยโหต้องสิอะไรนะทุกอย่างอยากให้กลับมามีคุณค่าเหมือนครั้งบรรพบุรุษของเราอ่ะนะที่ให้เกียรติยกย่องผู้หญิงนะครับเรื่องของความดีงามอะไรต่างๆพวกนี้นะพี่คิดอย่างนั้นนะขอให้ช่วยกันนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อมันเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนมันอยู่ไปชั่วชีวิตลูกหลานเลยพี่หมอ
0: มีคนเป็นตัวคนมีใครก็ไลน์มาพี่บอกอาจารย์ถ้ามีคนก็ชวนไปดูโดเอมอนที่ห้องจะไปไหมครับเนี่ย
1: เออ
0: พี่ก็แหมจะต้องคิดดูก่อนนะถ้างั้นพี่ว่าดูที่บ้านดีกว่ามั้งที่บ้านก็มีโดเรมอนสุกตาจริงๆขอบคุณมากที่โทรมาแซวเนี่ยโทรมาแซวแต่
1: แหมมีมาชงมาชวนได้ค่ะเดี๋ยวเราแป๊บนึงพี่หมอมีคำถามค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3นะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนข้อ1ข้อ2ให้นิดหน่อยแล้วก็ข้อที่3ที่ยังไม่ได้ถามเนาะเจ้าของจดหมายคงรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้ครบนะคะ
2: ได้ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลับมาช่วงสุดท้ายนะคะกับเพลงเพราะเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่แต่ว่ามีคำถามรออยู่ก็น่าจะตอบให้จบนะคะขอย้อนนิดนึงนะใครที่ไม่ได้ฟัง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หมอตอบคำถามให้กับน้องผู้หญิงอายุ32ปีแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35นะคะก็รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายแล้วก็มาทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคอีโมฟิเลียไปตรวจร่างกายแล้วเพราะว่าอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ควรมีลูกควรจะคุมกำเนิดเอาไว้นะคะแล้วก็แม่สามีก็เห็นด้วยบอกถ้างั้นก็ไม่ควรมีอะไรกันบ่อยนะเดือน2เดือนสักครั้งนึงก็พอเดี๋ยวจะเสียเลือดแล้วจะอันตรายอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอก็มีการพูดถึงนี่แหละโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเธอถามว่าเวลามีอะไรกันร่วมหลับนอนกันเนี่ยทำไมเธอถึงเจ็บมากน้อยครั้งเลยที่ไม่เจ็บเพราะสามีไม่ค่อยเล่าโลมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่อยากใช้เวลานานกลัวอันตรายก็เลยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเบื่อไปเลยบางครั้งเวลามีอะไรกันเมื่อมีอารมณ์ก็รู้สึกตื่นเต้นใจสั่นเต้นแรงเหมือนจะเป็นลมหมดแรงอันนี้ไปเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมคะพี่หมอถามคำถามที่สามกังวลค่ะ
1: ครับก็คำถามนะครับเรื่องของอิโมฟิเลียเนาะที่บอกว่าเป็นโรคที่แน่นอนครับมันเป็นโรคที่สายทอดทางพันธุกรรมแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็ที่ทำให้การเข้าใจผิดนะน่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่สามีใช่ไหมฮะที่บอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งอาจจะทำให้อ่อนเพลียเสียเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยที่ข้อเท็จจริงและที่บอกว่าให้คุมกำเนิดไม่ควรมีลูกก็ได้ตอบไปแล้วนะว่าคนที่เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ที่อยากจะมีลูกอ่ะมันน่าจะมีทางออกนะมันจะมีทางที่อาจเป็นไปได้นะโดยเฉพาะคุณหมอด้านโรคเฉพาะทางแต่ละด้านนะก็อาจจะมาช่วยได้นะและถามว่าเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียหรือหมดเสียเลือดเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ควรนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยที่เวลาถ้าเราฟังเราอ่านแล้วมันก็น่าขำๆอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมต้องเดือนหนึ่งใช่ไหมกี่เดือนนะบอกในถามมา
0: เดือนละมีแนะนำ
1: เ
0: ดือนละสองเดือนครั้ง
1: สองเดือนครั้งอ่ะนะซึ่งมันน้อยนะฮะนะแล้วก็แน่นอนครับความต้องการหรือว่าแหมนะเรื่องของธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายในวัยเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องการเรื่องความสุขในเรื่องเพศเนี่ยมันก็ต้องให้มันสอดคล้องนะครับให้มันก็เรียกว่าให้มันไปกันได้นะให้มันสมดุลกันนั่นเองครับทีนี้เวลามีคำที่คอยเตือนคอยบอกว่ามันไม่ดีนะเสียเลือดแต่ไม่อันตรายอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งเป็นข้อที่ทำให้ครอบครัวนะพี่ว่าอย่างน้อยฝ่ายผู้หญิงเองก็ฝ่ายน้องผู้หญิงที่ถามมันก็คงจะแบบว่าตกลงมันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะแล้วก็ควรจะคุยกันกับสามีนะครับให้เข้าใจว่าที่แม่สามีบอกมานั้นนะมันมีข้อเท็จจริงแค่ไหนนะฮะว่าถ้าจะมีลูกมันมีได้ไหมแล้วเราก็ต้องบอกดังนั้นเราก็ควรที่จะจูงมือไปพบคุณหมอนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเข้าใจผิดโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งบอกว่าต้องเสียเลือดเยอะต้องอ่อนเพลียมากนะฮะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็ธรรมชาติก็บอกแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามนะคนที่ยังมีอารมณ์ทางเพศนะครับโดยเฉพาะผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศนะครับมีการองค์การแข็งแรงโดยเฉพาะองค์การซ่าที่สามารถแข็งตัวกักเลือดอยู่ได้ในแต่ละครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีได้นะครับตาม เรียกตามอะไรมันเสียตามตามความต้องการอ่ะนะนะว่าเราก็ควรที่จะมีความสุขอ่ะแล้วก็ในเมื่อเราเป็นผู้ชายเนาะรับผิดชอบฝ่ายภรรยาเหมือนกันฝ่ายภรรยาเองก็ต้องมีอารมณ์ก็ต้องการมีความสุขนะที่สมบูรณ์แบบที่จะ อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะฮะเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยบางครั้งเราเองต้องรู้เราต้องเข้าใจศึกษากันคนภายนอกบางทีรู้มากนะครับแต่ไม่รู้จริงอ๋อที่จริงมาบอกผิดๆถูกๆมันเจ้าหักห้ามไปด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอันนี้ไม่ใช่พี่เองก็เคยอะไรว่าเคยในที่นี้ก็เคยเจอกับคนนะครับหลายๆคู่ที่เข้าใจในเรื่องเพศแบบผิดๆมันมีเยอะมากนะครับในสังคมไทยเรา ว่าบางทีเอาศาสตร์ต้นมาอ้างอันนี้มาอ้างอะไรนะบางคนเมื่อก่อนนี้ก็บอกโอ้ผู้ชายเนี่ยห้ามหลังน้ำอสุจินะก็บอกว่าเป็นลัทธินู่นลัทธินี่บอกว่าหลังแต่ละครั้งนี่มันเสียพลังชีวิตทำไมอายุสั้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะแต่อันที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเราต้องเอาความจริงมาพูดที่เราเห็นนะคือหลายคนเวลาพอมาเข้าใจว่าที่จริงแล้วการที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะต่างคนต่างก็เรียกว่าไม่มีความกดเก็บกดนะฮะแล้วก็มีความสมดุลตอบสนองต่อกันดูแลกันนะฮะซึ่งสิ่งนี้อะไรมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขที่สมบูรณ์นะฮะให้ความมีความสดชื่นบอกตรงๆนะครับแล้วก็มันจะมีหลั่งสารที่ดีๆออกมาอันในร่างกายของเราที่เวลามนุษย์เวลามันถูกเก็บกดมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยก็มันเนื่องมาจากอารมณ์ที่ถูกเก็บนะแล้วก็หลั่งสารที่ไม่ดีต่อกันโดยเฉพาะในตัวที่ก็เรียกว่าไอ้คอร์ติซอลนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยตัวนี้ที่น้องก็บอกว่าใจสั่นๆใจสั่นๆนั้นอ่ะมันก็เป็นมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับมันหลั่งออกมาจากพวกต่อมหมกไตพวกนี้นะไม่ใช่เป็นโรคหัวใจหรือผิดปกติใดๆนะครับ
2: ไม่มีปัญหาหัวใจหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์ได้ใช่ไหมครับพี่หมอเนาะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: อย่าปล่อยทิ้งไว้หาพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะสัปดาห์นี้เผื่อว่าใครคิดถึงกันมากๆไม่ได้เจอกัน7วันเชิญค่ะ
1: ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666คนก็แซวแม่เรื่องโรลีมอนเรียนดังจริงๆนะเนี่ยพวกเอาตัวลงแล้วมันยังไงกันแน่ก็ถามว่าถามอะไรกันเขาตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องชวนผมชวนนะไม่ไปครับไม่ไปดูที่อื่น
2: อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดี

0: สวัสดี
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
8: โอ้น้ำมันบักแตงโม

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้

0: เราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมมาเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะ5นาฬิกา12นาทีกับเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าดุมากนะคะสำหรับในวันนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อคืนก็จัดรายการปกติเนาะในช่วงขับสุขภาพก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาปลุกเนาะตี3กว่าๆเกือบจะตี4โอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะได้เห็นนะคะมีการแชร์ภาพข่าวกันไปนะคะสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเคสสีดำก็คือเสียชีวิตนี่นะคะน่าจะประมาณเกือบ30นะคะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตัวเลขนะคะอยู่ที่27รายค่ะณขณะนี้นะคะก็เป็นโรงเบียร์นะคะลาดพร้าวซอย1ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็สำลักควันนะคะเนี่ยค่ะก็ผู้เคราะห์ร้ายก็คงจะวิ่งกันไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบนะเดี๋ยวรอนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็เสียหายค่อนข้างหนักเลยนะคะสำหรับอัปเดตข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1นะคะผู้เสียชีวิตนั้นณขณะนี้นะคะตัวเลขเมื่อช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมา27ราย

ชาย9รายเป็นหญิง18รายนะคะตอนนี้มีเคสสีดำ27แล้วก็มีที่บาดเจ็บนะคะก็นำส่งโรงพยาบาล

รอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะช่วงดึกที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุล

0: เราจากทุกอย่างตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ละบ้างหรือยังคะ
1: พ่อบอกว่ายัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร่แล้วคะก็ตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ละแล้วก็ฟังเพื่อที่จะเข้าใจและปัญญาละนะคะไม่ใช่เราละเพราะจะเห็นได้ว่าต้อง

หนึ่งวันนะคะก็อยู่คนเดียวนะใครที่อยากจะโทรมาคุยด้วยนะคะก็เชิญสวัสดีคุณนุ่งเรืองจังหวัดตราดนะคะฝนตกแต่เช้าเลยคุณพี่มานิดจากพัทลุง25องศากับยังได้เช้านี้สวัสดีผู้ใหญ่วันนะคะคุณยาป้ายแดงพี่สะอาดพี่หนูคำเพ็งพี่ยงค่ะพี่ประยงสวัสดีนะคะจากเชียงรายพี่พิษณุ จากขอวังเสียใจกับญาติใกล้ใกล้ใกล้ขอวังเนาะใช่ไหมพี่พิษณุใกล้กับขอวังเนาะใกล้กันนิดเดียวเองเดินกันถึงเลยเนาะจุดเกิดเหตุกับขอวังนะคะที่พี่พิษณุทำงานอยู่พี่สมศรีสวัสดีนะคะญาติไปวัดส้มตามรายงานไปเรื่อยๆนะเราฟังอยู่นะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่หญิงดีพี่สนธยาจากสตูลพี่ทวีสุวรรณหอมจากอุดรนะคะฟังทุกวันค่ะพี่ตุ๊กกบสมนจากสารคามพี่ทิพย์บอกสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องรัชพรฟังจากสงขลาค่ะพี่เสียงก็ไม่มีเอ็นดูวาแหวนมาด้วยนะคะใช่เสียงนี่ต้องถนอมสุดๆตอนนี้นะคะเวลาเจอใครก็ตามเนี่ยแค่พยักหน้าแบบนี้เป็นประเภทป้าอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยคุยกับใครนะคะเวลาเจอใครตอนนี้พยักหน้าสวัสดีไปแล้วก็ทำมือแบบบ๊ายบายส่งไอเลิฟยูอะไรประมาณนี้นะก็หมอบอกว่าใช้เสียงน้อยๆนะอย่าร้องเพลงเยอะจริงๆไม่เคยร้องเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณพี่วันวิสานะคะพี่ชลลี่ค่ะแล้วก็พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ฝนตกลงมาหน่อยแล้วอ้าวหน่อยแล้วนี่จับยางได้ไหมพี่หนูริงสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีกโอ้ยคนสันโดษเอ้าพี่ยงมากรุงเทพเหรอคะช่วงนี้โอ้โหยังไม่ได้เจอกันช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพโอ้โหจากสาวเชียงรายตอนนี้มาเป็นสาวกรุงเทพนะคะจะได้นัดเจอกันเนาะจริงๆเสียดายพี่ยงนั่งเครื่องบินมาลงนครเลยค่ะเดี๋ยวจะไปรับสวัสดีพี่เกษมนะคะบรรทุกไม้ไผ่เหมือนกันเอ้าฝนตกสายางเรียบร้อยพี่กัลยาค่ะพี่กัลยาเพลงนุ่นนะคะพี่บุญสมจากสารคามพี่อ๋อพี่คนสันโดษนี่อยู่ร้อยเอ็ดเนาะมิมี่สวัสดีนะคะพี่บำรุงสมพรเพชรถมพี่มนิษฐ์ทองดีพี่สมศรีปีชา

ที่ลำไพค่ะที่น้องฝนคนงานพูดตามพี่ดุลิงพี่สีหายดียังคะจริงๆหายแต่ก็ไม่ดีแล้วไผ่ยังมีจิต I love you อยู่เล็กน้อยนะคะเออยังมี I love you อยู่เล็กน้อยสำหรับทุกวินาทีตอนนี้นะคะสำหรับที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะทุกวินาทีถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการช่วยเหลือนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงโรงพยาบาลหมดทุกเคสแล้วนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะหลังจากที่ไปพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะโรงพยาบาลลาดพร้าว บอกว่า ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนั้นสำลักควันถามนักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่าเห็นควันออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีควันนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะควันไฟออกจากคัทเอาท์ตรงเวทีเลยค่ะสักพักนึงไฟก็ดับก่อนจะมีเสียงระเบิดแล้วควันก็พวยพุ่งหลังจากนั้นคนก็วิ่งหนีแตกกระเจิงไม่ต้องพูดถึงเลยในสถานที่แบบนั้นกระเจิงแน่ๆผู้เคราะห์ร้ายวิ่งส่วนใหญ่นะคะไปทางด้านหลังของอาคารในห้องน้ำก็เนี่ยถึงไม่แปลกว่าจุดที่พบผู้ประสบเหตุเคสสีดำมากที่สุดคือตรงหน้าประตูห้องน้ำซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนด้วยอารามตกใจทุกคนก็วิ่งหลบเนาะสำหรับหลบควันเนาะเพราะว่าโถงในห้องอาหารมันมีควันเมื่อมีไฟลุกมีเสียงระเบิดขึ้นปะทุขึ้นมาปั๊บเดียวไฟก็ลุกทั้งหมดนะคะก็ลามไปทั่วนี่คืออัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเวลาในขณะนี้นะคะก็มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นะคะมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เบื้องต้นขอทราบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะผู้เสียชีวิต27รายนะคะเป็นชาย9เป็นหญิง18รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปหลายโรงพยาบาลที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีการตรวจสอบสาเหตุและการติดตามอาการของผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวแต่ละโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการก็ต้องทำแบบโดยเร็วที่สุดนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่น่าเชื่อเนอะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอีกแล้วค่ะเนาะสถานบันเทิงเนาะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเอ้ยต่อไปนะใครไปสถานบันเทิงนะก็ต้องไปหาทางหนีไฟก่อนเลยอันดับแรกเลยประมาณเนี้ยก็จะมีการเตือนมีการพูดถึงกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันแบบชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกับเราลืมอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็ลืมไปก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วประมาณนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะพูดถึงเรื่องสลดก็มาสลดอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลางดึกแล้วนะคะตำรวจสภ.สามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในรถยนต์ จอดอยู่บริเวณบ้านแห่งหนึ่งในซอยสุขาภิบาล5ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับอาสาสมัครร่วมกตัญญูกับแพทย์นะคะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้

ก็มีโรงจอดรถพบเก๋ง Toyota Vios สีม่วงทะเบียนกรุงเทพนะคะเบาะหลังพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อคุณยายกัญจนายุ70แล้วนะคะ70ก็เรียกคุณยายได้แล้วเนาะคุณยายคุณป้าก็ได้คือมันแปลกตรงที่ว่าคุณยายมาเสียชีวิตในรถด้วยวิธีการลมควันตัวเองอยู่ในรถในรถ Vios ยังมีกลิ่นเหม็นควันไฟอยู่พื้นที่ด้านหน้ามีเตาอั้งโล่วางอยู่เบื้องต้นนะคะจากการสอบถามหลานของคุณยายหลานชายอายุ22และเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งเป็นคนพบศพคุณยายเป็นคนแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเนี่ย คนในบ้านก็ไปขายผักกันอยู่ที่ชาวบ้านแหละมันเป็นตลาดของเอื้ออาทรและหลุมแก้วนะคะแล้วก็ไม่ไกลหลังจากนั้นก็กลับมาถึงประมาณ3ทุ่มก็หลานก็ซื้อกระท้อนมาฝากคุณยายด้วยเมื่อเข้าบ้านก็ไม่เจอก็ไปหาในห้องก็ไม่พบก็คราวนี้เดินตามหารอบบ้านจนกระทั่งมาที่โรงจอดรถก็พบว่าในรถมีควันไฟฟุ้งอยู่ก็เปิดประตูรถตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่าคุณยายนอนหมดสติอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถแล้วเห็นว่าพื้นที่วางเท้าด้านหน้ามีเตาอั้งโล่ซึ่งมีไฟลุกอยู่แดงฉานเลยจึงตะโกนเรียกน้าชายซึ่งเป็นลูกของคุณยายอีกคนหนึ่งมาดูน้าชายก็รีบยกเตาออกมาไว้ข้างนอกก่อนที่จะดูยายก็พบว่าเสียชีวิตแล้วสาเหตุหลานชายบอกไม่ทราบจริงๆว่าคุณยายทำไปแบบนี้เพื่ออะไรเรื่องอะไรแต่คุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะแล้วก็กินยาเกี่ยวกับจิตเวชด้วยนะคะก็คราวนี้ตำรวจก็ต้องไปค้นเนาะดูห้องคุณยายก็พบจดหมายเขียนด้วยลายมือในลักษณะสั่งลานั่นแหละค่ะมีข้อความว่าตัวเองเกิด24กุมภาปี2499ที่สามโคกเป็นลูกของใครเกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนเขียนจดหมายนี้ตั้งแต่24มกราคมนะคะ24มกราคม2569บอกว่าเจ็บปวดพอแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะนี่ค่ะก็มีอายุ70เนาะอ่านแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะพอเจ็บปวดพอแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบสลดเนาะนี่ค่ะในยุคปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกหลายคนก็มีปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าบางคนก็พยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดพยายามหาวิธีทางหนทางว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกใบนี้มันเป็นโลกที่แบบก็น่าเศร้าเนาะแม้แต่หลังใหม่ดิฉันเองก็ยังมีสายมาก่อกวนมาก่อกวนเลยนะคะถ้าโทรมาก็บอกข่าวเล่าความนะคะเอาเรื่องจริงกันเนาะไม่ต้องก่อกวนนะวันนี้อยู่คนเดียวป่วยด้วยนะคะพูดถึงการเอาชีวิตรอดนะจะเล่าเรื่องเมื่อวานพอดีไปอ่านเจออันนี้ก็เป็นรุ่นคุณตาเหมือนกันนะวัย71ละแต่เขาเป็นคนอเมริกันเนาะคนนี้พยายามเอาชีวิตรอดแล้วรอดด้วยจริงๆค่ะรอดแบบปาฏิหาริย์นะคิดดูคือ เป็นเรื่องราวประหลาดมากนะฮะก็บอกว่าคุณตาเจมส์คนนี้เนี่ยอายุ71เนาะก็ชีวิตสบายแล้วอ่ะวันๆก็ไปตกปลานะด้านหลังก็เป็นคลองหลังบ้านอ่ะคือบ้านคงแบบหรูอ่ะนะก็ตกปลาที่คลองหลังบ้านกันเลยทีเดียวก็เป็นชีวิตประจำวันนะของฝรั่งตามปกติมีหมาพันบูลด็อกเดินตามไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยทุกวันขณะกำลังตกปลาอย่างเมามันสนุกสนานฝรั่งก็ตกปลาเป็นกีฬานะของเขานะ

เขาคงได้กินนะเหมือนบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็ตกปลาเพื่อเป็นกีฬาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตกปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยเนาะแต่ว่าคุณตาเจมส์เนี่ยเขาตกปลาสนุกนะเป็นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไหมหรือเปล่าไม่รู้กำลังหมุนรอกเก็บสายเบ็ดอยู่ความเคลื่อนไหวบนผิวน้ำกับดึงดูดจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำให้พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะกัดเข้าที่โอ้โหหมับเข้าไปเลยค่ะขาขวาของคุณตาอย่างแรงแล้วจระเข้เนี่ยมันใช้แรงมหาศาลเนาะลากตาเจมเนี่ยลงไปในคลองหลังบ้านด้วยโอ้โหจระเข้ลากลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดสิคะแม้อยู่ในสถานการณ์คับขันแต่ว่าตาเจมยังมีสตินะเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเคยได้รับใบอนุญาตล่าจระเข้ตามกฎหมายนะอ๋อแสดงว่าที่เมืองนี้เนี่ยมันมีจระเข้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบธรรมดามากเนาะบ้านเขาเนี่ยนะคะแต่ว่านี่เป็นจระเข้ขนาดใหญ่มากนะพุ่งมากัดขาเลยค่ะนี่เดี๋ยวเมืองอะไรเนี่ยรัฐฟลอริดาค่ะโอ้จระเข้ชุมจังเลยคลองหลังบ้านยังมีจระเข้เลยแล้วคนในประเทศนี้เนี่ยมีใบอนุญาตให้ล่าจระเข้ได้ตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าการไปสอบขอใบอนุญาตล่าจระเข้เนี่ยตอนสอบเนี่ยตอนนั้นคุณตายังมีสติอยู่นะตอนที่จระเข้มันลากลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเขารู้ว่าจุดอ่อนของจระเข้คือดวงตาระหว่างถูกลากลงน้ำคุณตามีสติเอานิ้วจิ้มเข้าไปที่ตาข้างนึงของจระเข้ค่ะจากนั้นก็คว้าคำเบ็ดที่ยังอยู่ในมือยังกำเบ็ดอยู่นะแทงเข้าไปที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งโอ้ไม่ยั้งเลยค่ะทิ่มทิ่มทิ่มทิ่มเข้าไปในตาของจระเข้รู้ฟังยังกันละครตาเจมบอกว่าช่วงเวลานั้นมันเหมือนเวลาผ่านไปชั่วชีวิตเลยตอนนั้นคิดแค่อย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ห้ามตายเจมห้ามตายห้ามตายการตอบโต้ทำให้จระเข้เจ็บปวดจนยอมปล่อยขาและว่ายหนีไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเนาะที่คุณการมีสติหลังจากรอดจากการโจมตีของจระเข้นะคุณตาก็อ่อนแรงจนไม่สามารถเดินกลับบ้านได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจระเข้มันงับขาเขาก็เลยเรียกหมาที่ไปด้วยนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ใช้หมาเนี่ยช่วยพยุงเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อมาเรียกภรรยาภรรยาที่เห็นในสภาพโชคเลือดก็รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแพทย์ก็รีบทำแผลนะคะโดยแผลที่ขาขวาของตาเจมเนี่ยถูกตัดลึกหลายแห่งเย็บหูหลายสิบเข็มเลยนะคะแต่โชคดีมากมายไม่มีอวัยวะสำคัญเสียหายเลยอาการก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะเรื่องราวของตาเจมเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในโรงพยาบาลทั่วเลยนะคะที่ฟลอริดาจนพยาบาลหลายคนในโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยต้องรีบแวะมาดูว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆนะคะแล้วสอบถามเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงค่ะซึ่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีดวงตาของจระเข้เนี่ยเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องแล้วถูกที่สุดด้วยไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคชะตาหรือว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องดวงนะตาเจมเนี่ยเป็นคนที่มีสติมากๆคือถ้าใครถูกจระเข้กัดแล้วก็ลากลงไปในน้ำเนี่ยก็ควรพยายามจะโจมตีบริเวณที่บอบบางที่สุดก็คือดวงตานี่ค่ะเดี๋ยวจระเข้น้อยที่ส่งเสียงดังสุดบนเหนือหัวเนี่ยเดี๋ยวต้องถูกโจมตีในดวงตาเหมือนกันนะคะสองครั้งแล้วเนาะชั่วโมงนี้ส่วนบนหัวหรือด้านข้างของขากรรไกรอาจทำให้จระเข้คลายแรงกัดแล้วก็ทำให้ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยรอดได้เนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถติดตามจระเข้ที่ก่อเหตุในคลองหลังบ้านของตาเจมได้นะตาเจมเองก็ขณะนี้ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำช่วยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยจะระมัดระวังมากขึ้นเวลาจะไปตกปลาเอ้ายังไม่เลิกอีกตาเจมยังไม่เลิกตกปลานะคะบอกว่าเมื่อจะไปตกปลาและอยู่ใกล้แหล่งน้ำคราวใดยืนยันว่าจะระมัดระวังมากขึ้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่เลิกหรอกนะคะเนี่ยเขายังคงต
กปลาต่อโอ้โหอึ้งไปเลยนี่คือคนที่แบบคนจะรอดก็รอดนะเนาะเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องของปฏิหาริย์มากเพราะไปจิ้มปลาจระเข้เนาะก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าบางท่านเนี่ย คือพอติดตามข่าวมากๆก็เครียดเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้บางทีก็มีผู้ป่วยมีคนที่แบบติดเตียงอยู่คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับในส่วนของบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะไม่ทุกข์จนเกินไปจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยทุกวันเลยถ้ามีข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอะไรพวกนี้นะคะอ่านกันได้แบบเยอะมากๆนะคือเยอะมันอ่านกันไม่หมดอ่ะนะคะแต่ว่ามันมีบางข่าวบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะปลดกำลังใจไปได้นะคะเนี่ยอย่างพี่ท่านนี้นะคะเป็นสาวพนักงานกวาดถนนน่าเห็นใจมากที่ศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดเพจสายใหม่นะคะเมื่อวานนี้ เธอไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมคุณระพีพรโพสีค่ะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่สำนักงานเขตหลักสี่เธอบอกว่าเธอกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนอยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะพุ่งชนขณะกำลังกวาดถนนอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับรถคันนี้หลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยเมื่อตรวจสอบสภาพไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในภายหลังนะคะก็ยิ่งสร้างความหดหู่ใจมากเพราะว่าปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองด้วยนะแต่ไม่ยอมไปดูอาการและไม่ยอมช่วยเหลือคนกวาดถนนหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยค่ะลงมาดูรถตัวเองโอ้โหเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีขาวนะคะที่อ่ะชนพนักงานกวาดถนนบาดเจ็บแล้วลงมาจากรถจอดดูรถตัวเองก่อนจะขับหนีไปค่ะคุณระพีพรบอกว่านาที ชีวิตตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีก็ยังไม่สว่างเนาะในรายการของเราก็จะพยายามบอกตลอดนะคะพี่ๆเป็นพนักงานกวาดถนนพี่ๆที่ขับมอเตอร์ไซค์พี่ๆที่ขับที่ปั่นรถจักรยานตอนเช้าบางคนเนี่ยอาจจะมาเป็นคณะก็อาจจะมีไฟริบหรี่มานิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากบางทีมันมองไม่เห็นแล้วก็พี่พนักงานกวาดถนนบางทีพี่อาจจะแบบใส่เสื้อสะท้อนแสงแว่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะก็ฝากกทม.ด้วยนะคะทุกสำนักงานเขตเลยต้องหาชุดที่เป็นแบบชุดพิเศษอ่ะเป็นชุดที่มีแสงสะท้อนทั้งกางเกงและเสื้อกางเกงก็ต้องมีนะคะให้เห็นว่านั่นแหละเป็นคนกำลังกวาดถนนอยู่เนี่ยของคุณระพีพรเนี่ยจะบอกว่าเกิดเหตุตอน 5:50 นาทีตรงแจ้งวัฒนะหน้าห้างโลตัสเลยค่ะขณะเกิดเหตุก็กำลังกวาดถนนแล้วก็เคลียร์ทางระบายน้ำนะอยู่บนทางเท้าตามปกติจู่ๆก็มีเก๋ง Toyota Altis สีขาวคันนี้ค่ะพุ่งเข้ามาชนจากด้านหลังอย่างรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแกก็กวาดของแกไปนะคะแรงกระแทกส่งผลให้ร่างกระเด็นไปไกลมากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเข่าแพทย์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่แล้วที่น่าเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าคนขับรถ Toyota Altis สีขาวคันนี้ไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือแต่ขับเลยไปไกลประมาณ500เมตรแล้วไปจอดอยู่หน้าห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วก็เปิดประตูลงมาเดินวนดูสภาพรถของตัวเองเฉยคนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เปิดประตูหลังลงมาส่วนคนขับในกล้องนะคะนั่งนิ่งอยู่ในรถและไม่มีทีท่าว่าจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูพนักงานของกทม.เลยนะคะโอ้ในชุดของ

พี่ระพีพรพนักงานกวาดถนนคนนี้นะคะกางเกงก็มีตรงขามีค่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดนะจริงๆก็ต้องมีสัญญาณเรืองแสงนะให้มันทัดให้มันเด่นไปเลยนะคะแต่อันเนี้ยเข้าใจว่าถึงจะมีแต่งตัวหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็ชนไอ้คนแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะไม่เหลียวแลจริงๆโชคดีนะคะตอนเกิดเหตุมีพนักงานกวาดถนนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆนะคะอยู่ประมาณน่าจะ3คนได้คอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคุณระพีพรบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยถามว่าถ้าเหตุการณ์สะเทือนใจแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรก็อยากให้ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานที่เขาช่วยเหลือก็บอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นจากการชนก็รีบวิ่งเข้ามาดูเพื่อนตอนนั้นก็นอนหมดสภาพอยู่กับพื้นศีรษะกระแทกขอบฟุตบาทจนบวมเป่งและมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ข้อเท้ายืนยันว่าในขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนั้นกำลังกวาดขยะอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของความปลอดภัยไม่ได้เดินออกนอกเส้นขาวตามที่ระเบียบของสำนักงานเขตกำหนดไว้เลยไม่ได้กวาดออกไปแบบบนถนนเลยนะคะอีกครั้งพนักงานทุกคนก็อย่างที่บอกคือต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นช่วงเช้ามืดก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องให้คนขับรถเพิ่มความระมัดระวังอีกหน่อยแล้วก็เห็นอกเห็นใจพนักงานกวาดถนนที่ต้องตื่นมาทำงาน เสี่ยงอันตรายกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะคะก็ต้องออกกันตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะก็แนวทางในการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ละเอียดนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวคือทะเบียนเนี่ยยังไม่ชัดมันมีความมัวนะไม่ชัดเจนนะในกล้องนะคะก็ต้องไปหาตรงจุดอื่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกขอความร่วมมือผู้ขับรถนะคะใครที่ใช้ถนนเส้นทางแจ้งวัฒนะช่วงหน้าห้างโลตัสนะคะวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนตี5ถ้ารถคันไหนมีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อันนี้ไว้ได้นะคะขอให้นำข้อมูลในกล้องนะคะส่งมอบให้กับพนักงานนะคะของโรงพักด้วยค่ะเนาะเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องข้อสังเกตนิดนึงนะว่าเส้นทางการหลบหนีของรถคันนี้เนี่ยก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เนาะที่รถคันนี้อาจจะขับหลบเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานตรงนั้นนะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้กำลังระหว่างประสานงานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะไม่สนคนเจ็บเลยนะคะที่ตัวเองชนแล้วขับไปจอดนะคะอีก500เมตรลงมาดูรถโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วแบบนี้นะคะน่าเกลียดมากเนาะสำหรับแบบนี้นะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยเนาะแล้วก็เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะคือมันก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจะบาดเจ็บจะยังไงไม่สนจริงๆนะสำหรับคนแบบนี้ก็อาจจะอันนี้เดานะมีสิทธิ์ที่จะเมาแล้วขับนะถ้าเป็นแบบนี้นะก็ขอให้เจอเร็วๆนะคะสำหรับรถคันที่ก่อเหตุเป็น Toyota Altis สีขาวนะคะไปฟังเพลงกันบ้างเนาะนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่มีเพลงฮิตนะคะเรานี้ได้ฟังเพลงฮิตนะคะเป็นในรอบปีได้ฟังหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะช่วงท้าย

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นภาสีโสมสวลีประดับเก้าชาวสยามจริยาวัดประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

6:11 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ที่13นะคะวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์13เนาะจันทร์ที่13นะคะก็เป็นข่าวเศร้าตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนแล้วนะคะเหตุการณ์ในกรุงเทพที่ลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวนะคะกรณีของสถานบันเทิงนะคะก็ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิต27รายจุดที่พบมากที่สุดคือห้องน้ำนะคะผู้หญิง18ผู้ชาย9รายตอนนี้เคสเสียชีวิตนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ไปรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะนี่คือความคืบหน้านะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงต้องบอกว่าอีกแล้วนะก็เป็นร้านเหล้านั่นแหละลาดพร้าวซอย1นะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่หลายคนบอกว่ามันป้องกันได้ไหมก็ได้เนาะการป้องกันแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะสำหรับในส่วนของไฟไหม้สถานบันเทิงเนาะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกครั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงนะคะคือถ้าดูจากสภาพของร้านนะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยประตูเข้าออกก็เข้าก็ทางด้านหน้าปกติเนาะแล้วก็มีประตูหนีไฟเล็กๆอยู่นะมีประตูหนีไฟเล็กๆซึ่งแน่นอนคนที่ไปใช้บริการนักเที่ยวเนาะส่วนใหญ่เอาจริงๆส่วนใหญ่แม้แต่เราเถอะเวลาเราไปสถานแบบเนี้ยไม่ค่อยจะนึกถึงประตูหนีไฟเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะไปหาว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บไปตรวจดูก่อนไหมประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนคือบางคนบอกว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรคือเดี๋ยวเหมือนกับจะเป็นรางอะไรประมาณนี้ก็จะถือแบบนั้นอีกเนี้ยจริงๆทุกที่นะต้องมีประตูหนีไฟที่นี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีประตูหนีไฟเหมือนกันแต่ว่าก็เคสสีดำหลายเคสจำนวนมากนะคะไปอยู่ตรงห้องน้ำก็แสดงว่าก็วิ่งไปถูกทางแล้วล่ะที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยประตูหนีไฟกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ก็ออกมาไม่ได้ก็ไปกระจุกอยู่กระจุกตรงนั้นนะคะออกมาไม่ได้เพราะว่าก็น่าจะสำลักควันซะก่อนนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเนี่ยก็ในที่เกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะปรากฏว่าบนเก้าอี้นะคะบนเก้าอี้ที่นักเที่ยวไปใช้บริการน่ะมือถือยังมีคนโทรเข้าอยู่เลยเนี่ยเหมือนสายนี้เนี่ยนะคะไม่รู้เจ้าของ1 2 3 4ประมาณ5 6เครื่องมือถือที่วางกองอยู่นะคะปรากฏว่ายังมีคนโทรเข้าอยู่นะก็เห็นภาพชัดเจนไม่ได้รับสายเจ้าของขอให้ปลอดภัยนะคะมือถือทั้งหมดของ4 5 6เครื่องตรงที่ว่านี้นะคะนี่คือเหตุการณ์นะสำหรับที่เกิดขึ้นนะคะ

ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะนี่ท่านผู้ฟังบอกว่าพี่วิชานเนาะเมาแล้วก็ไม่มีใคร

รายช่องรายชื่อพอเช้านี้ก็น่าจะชัดเจนเนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะตรงยูเนียนมอลล์ค่ะ5แยกลาดพร้าวเลยมาดูข่าวบันเทิงสักหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ใครดีดาราหนุ่มของไทยนี่แหละนะตอนแรกเราเห็นหน้าตัวจริงเราก็ไม่รู้จักนะคะคนนี้เป็นนักแสดงเขาบอกว่าสุดฮอตนะกว่าจะมีชีวิตไม่ง่ายเลยจริงๆออฟโรดกันตะพลล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดเผยผ่านรายการถึงช่วงชีวิตในอดีตตอนอายุ18เคยลำบากหนักมากถึงขั้นยอมอดมื้อกินมื้อปฏิเสธเพื่อนตลอดเพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นคือวัยรุ่นเนี่ยเนาะเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขามีเงินจำกัดเพราะว่าอย่างนั้นเนาะจนเคยมีอยู่ช่วงที่แบบไม่มีเงินติดตัวและต้องทยอยคืนเงินเพื่อนเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนาะนี่ช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเทอมกู้กยศ.แล้วก็ยังไม่พอจนไม่มีเงินจ่ายตำร้ายโทรศัพท์โดนตัดสัญญาณเพราะไม่ได้จ่ายค่าเน็ตวันนั้นยอมไปยกมือไหว้ขอยืมมือถือจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่เจอกันเพื่อโทรหาแม่ว่าให้ช่วยเติมเงินให้หน่อยหลังจากเคลียร์ค่าเทอมด้วยเงินเก็บทั้งหมดบวกกับเงินที่ยืมเพื่อนๆมาเหลือเงินติดตัว20บาทต้องมานั่งร้องไห้ด้วยความเหนื่อยเรียกว่าเป็นดาราสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะที่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันใจให้หลายๆคนเหมือนกันนะคือก็ไม่ท้ออ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วเนาะสำหรับคนนี้นะคะยอมรับว่าไม่รู้จักหรอกแต่ว่าได้ยินชื่อนะคะหน้าตาหล่อเลยน้องออฟโรดกันตะพลนะคะนี่ก็บอกว่ากว่าจะมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะเคยผ่านสุดลำบากมาแล้วเคยผ่านช่วงที่แย่มาแล้วถึงขนาดยกมือไหว้ยืมมือถือแฟนคลับเพื่อโทรหาแม่ให้แม่เติมเงินให้โอ้โหหน้าตาเขาก็ออกแนวเกาหลีมากเนาะเราก็ยังนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่สู้ชีวิตต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้นะว่าก็ต้องอดทนเนาะไม่เที่ยวไม่ฟุ่มเฟือยนะกว่าจะผ่านมาได้อีกคนหนึ่งอันนี้โอ้ยทำเอาแฟนคลับตกใจเลยแล้วก็เป็นห่วงนะคะนักร้องนุกคณดลเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะระหว่างเดินทางไปทำงานอันนี้เจ้าตัวโพสต์เองเลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปซาวทันหรือเปล่าโดนรถชนอีกแล้วแต่ก็ดีไม่มีเป็นอะไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันละเดินทางไปซาวเช็คก่อนขึ้นแสดงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าเขาบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือเขาก็ไม่บาดเจ็บก็โล่งใจกันไปตามๆนะคะเพราะว่าคือบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนี้เนาะสำหรับนุกธนดล นะคะด้านตายโอริโอก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยให้กำลังใจบอกว่าฟาดเคราะห์แคล้วคลาดปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสะท้อนความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนคนสนิทนะคะเพื่อนร่วมวงการก็เข้าไปอวยพรให้กับนุกธนดลและทีมงานเดินทางปลอดภัยขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะก็อุบัติเหตุเนาะมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะศิลปินตอนนี้เนี่ยหลายคนมากนะคะที่กำลังก็เรียกว่าเดินสายก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยมีงานไม่ขาดเลยจริงๆมีงานเยอะมากเนาะในแต่ละวันนะคะศิลปินบางคนนี่โหก็เรียกว่าทัวร์ไม่หยุดเลยค่ะเห็นคิวของอย่างใครบ้างที่ทปจะเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคิวแทรกเลยอย่างในแต่ละเดือนนะคะแล้วเป็นแบบนี้มันน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งซึ่งคือวงของน้องบาวีของเราค่ะคือแบบคิวเยอะจริง

จริงแล้วคิวเยอะมากนะคะสำหรับบ่าววีก็อันนี้เห็นหลายๆครั้งบ่าววีก็อาจจะมีการโพสต์นะเรื่องของรถทีมงานโดนอุบัติเหตุบ้างรถเสียบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเนาะสำหรับการเดินทางในแต่ละวันนะคะเพราะว่าพอจบจากสถานที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งบางทีก็ข้ามภาคข้ามจังหวัดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเดินทางอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นต้องเดินทางไปไปที่ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีคอนเสิร์ตอยู่เพิ่งจะออกมาจากเรือนจำได้ไม่กี่วันเองเปโกโซตอนนี้คิวงานก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเดินสายเหมือนกันนะคะเห็นคิวงานแล้วก็โอ้เต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะสำหรับพี่เสกโลโซแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขากำลังจะจัดงานอะไรไม่รู้งานใหญ่เลยนะคะก็มีจ้างเสกโลโซไปด้วยวงของเสกโลโซแล้วก็มีนักร้องอีกหลายๆคนหลายค่ายเลยนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยประกาศยกเลิกเฉยเลยนะคะแล้วก็เสร็จโลโซก็โพสต์ว่าไม่ไปคอนเสิร์ตที่ชุมพรแล้วนะเหตุผลคือเจ้าภาพจ่ายค่าจ้างไม่ครบก็เลยไม่ไปพี่เสกก็เลยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ของศิลปินที่จะไปร่วมงานที่จังหวัดชุมพรงานนี้ด้วยก็คือเป็นน้องๆเด็กๆวงชื่อว่าวง Little Angels นะคะคือจะไปเล่นเปิดงานปรากฏว่าเด็กๆวงนี้เนี่ยเดินทางไปถึงหน้างานแล้วไปถึงก็เจ้าภาพบอกไม่มีงานแล้วถูกเทเลยไม่มีที่พักไม่มีค่าเดินทางไอ้ข้าวมัดจำที่จะไปเล่นก็ไม่ได้โอ้โหล่าสุดพี่เสกก็เห็นเรื่องนี้ก็ให้ภรรยาคุณการเนี่ยติดต่อน้องไปขอโอนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าเดินทางไป 10,000 บาทแล้วก็ยินดีติดต่อที่พักให้ฟรีถ้าน้องๆจะพักต่อว่าอย่างนั้นนะคะน้องๆวง Little Angels นะคะก็บอกว่าสวัสดีคุณอาเสกอาการพวกหนูวง Little Angels คือพวกหนูมาถึงงานคอนเสิร์ตที่เขาปิดแล้วพวกหนูเดินทางมา18ชั่วโมงมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาถึงพวกหนูโดนปล่อยลอยแพไม่มีที่นอนจนพี่ๆทีมงานสละห้องให้พวกหนูได้นอนส่วนทีมงานซาวและผู้ดูแลพวกหนูต้องนอนในรถตู้ค่าเดินทางก็ยังไม่ได้ค่ามัดจำก็ยังไม่ได้เสียใจจังค่ะพวกหนูหวังจะได้มาเจออาเสกและพี่ๆศิลปินวงอื่นๆค่ะโอ้โหอะไรกันนี่ก็สุดท้ายคุณเสกก็โอนไปช่วยเหลือนะคะให้กับวงนี้หา 10,000 บาทแล้วก็บาวีไม่ได้มาเล่นนะคอนเสิร์ตนี้นะบาวีก็โอนไปเหมือนกันเดี๋ยวนะของบาวีนี่เท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะคะรู้สึกน้องบาวีของเรานี่นะคะใจบุญอยู่แล้วคนนี้โอนไปก่อนอีกด้วยซ้ำนะคะน่าจะเดี๋ยวนะน่าจะ 5,000 แหละแล้วก็บาวีก็โพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเหตุการณ์เหมือนกับที่ชุมพรเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคือยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนอะไรบางอย่างเนาะบาวีเนี่ยก็โอนไป 5,000 ให้กับน้องๆเป็นน้องๆนักดนตรีวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะวงนี้เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตากมาถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วลาโรงเรียนมาด้วยนะเดินทางมา18ชั่วโมงเพื่อมาขึ้นเวทีเดียวกับพี่เสกโลโซมาถึงปุ๊บอ้าวคอนเสิร์ตล้มเรียบร้อยเนี่ยค่ะแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ชดเชยความผิดหวังนะแต่ว่าบาวีบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนชาวใต้ขอโทษน้องๆแทนเจ้าของคอนเสิร์ตจากหัวใจ
มีบ่าววีบอกเลยว่าขอให้น้องๆหนูๆมีความสุขกับการเป็นศิลปินสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับนี่ค่ะหนูเด็กมาก4คนนะวงนี้นี่ค่ะแล้วบ่าววีบอกว่าไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบนี้การเทงานคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของคำว่าศิลปินงานที่ยกเลิกที่ชุมพรเนี่ยพี่บ่าวบอกว่ารู้สึกไม่ดีความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ่าววีเนาะแต่ในคำว่าศิลปินและเลือดใต้ชื่องานใหญ่โตมากคุณมาเทงานเขาเข้าใจหัวอกศิลปินสุดๆแล้วเนี่ยเราไปเจอวงเนี้ย Little Angels นะครับมาเปิดการแสดงก็เป็นงานแรกของเขานะมาจากแม่สอดโอ้โหเจ็บใจจี๊ดนะบ่าววีบอกผมพยายามประสานจะจัดให้น้องนะคะประสานไปปุ๊บทีมงานบอกว่าทางร้านชื่อป้าป้าชุมพรได้รับวงน้องไปเล่นคืนนั้นทดแทนชดเชยให้แล้วก็ต้องร้านนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะน้ำใจหัวใจสุดยอดมากบ่าววีเลยช่วยค่าน้ำมันไป 5,000 บาทในการเดินทางเข้าใจที่สุดแล้วก็บ่าววีก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่าทำกันแบบนี้เสียชื่อคนใต้ผมถือนักหนากับเรื่องนี้ใจเขาใจเราเทเสกโลโซเทโจอี้ก็เจ็บปวดแล้วมาเทเยาวชนเด็ก10ขวบที่กำลังจะจรัสแสงใจร้ายมากๆนะคะดูแลวงใหญ่กันใจเขาใจเราอย่าเบียดเบียนใครเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองลงชื่อบ่าววีโอ้โหนี่ต้องปรบมือให้นะคะ3ครั้งเลยค่ะกับความที่แบบไม่นิ่งนอนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็ยกเลิกไปซะอย่างนั้นนะคะเก็บค่าบัตรเก็บอะไรไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรเนาะเขาปีบชนะชุมพรนะคะก็ยกเลิกซะอย่างนั้นอ่ะดูแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกอ่ะเนาะมันก็เสียชื่อเนาะเพราะไม่พร้อมก็ไปเทเขาไม่รู้ว่าขอโทษไม่ต้องมีค่าปรับค่าอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะนะสำหรับในส่วนของที่ชุมพรนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของบันเทิงค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะตอนนี้กีฬาก็ได้เขาได้ยิ้มแล้วใช่ไหมสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะอังกฤษเนี่ยโหยคือฮาเลยตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของอังกฤษนะคะเข้ารอบแล้วก็ใครอีกอังกฤษก็จะต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนาะในรอบรองชนะเลิศนะคะกัปตันลีเมสซี่นะคะเมสซี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับอังกฤษนะฮะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าเนี่ยคนที่รอคอยเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ยังมีลุ้นในส่วนของการทายผลฟุตบอลโลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ตามเรื่องนี้มีไหมคะท่านผู้ฟังทายผลฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับเงินรับทองกันนะเนาะน่าจะยังมีไหมคิดว่าน่าจะยังมีนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะมีแหละไทยรัฐอ่ะมีก่อนๆแล้วก็เคยทายนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะมันดูเงียบๆเนาะสำหรับในตอนนี้นะคะใน4นัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะคะก็ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนัดชิงอันดับ3จนถึงนัดสุดท้ายเลยประเทศไหนจะขึ้นครองแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับปีนี้ค่ะทางแจ๊สนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ขออภัยนะคะคนไทยก็จะได้ดูฟรี ถ่ายทอดสดทั้งรอบรองจนถึงนัดจริงชนะเลิศเลยนะคะช่องเดิมค่ะโมโนประกาศจะเต็มให้เลยนะคะช่อง29แล้วก็ช่องไหนอีกก็ช่องนั้นแหละช่อง29นะคะวันพุธก่อนนะ15กรกฎาคมปี2ฝรั่งเศสพบกับสเปนนะคะแล้วก็วันพฤหัส16นี้ปี2เช่นกันที่อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินา
แล้วก็นัดชิงอันดับ3ก่อนตรงกับวันอาทิตย์ที่19นะคะอันนี้ตี4ตี4ยังพอได้อยู่นะตี4ก็ตื่นแล้วนะคะจะได้ดูนัดชิงอันดับ3อันนี้เวลาไทยเลยนะคะตี4ยังไม่รู้ว่าใครจะชิงอันดับ3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศตี2ค่ะวันจันทร์ที่20วันจันทร์ที่20กรกฎาคมตี2เวลาไทยนัดชิงนะคะก็ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอาร์เจนตีน่า4ทีมนี้แหละนะคะก็นัดชิงเนี่ยนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยนะคะด้วยการจัด FIFA World Cup Final Half Time Show อันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะที่ FIFA เนี่ยจะขนกองทัพศิลปินระดับโลกมากันหมดเลยค่ะมาดอนน่าก็มาชากีร่าจัสตินบีเบอร์ BTS นะคะจะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการขึ้นแสดงสดในช่วงพักครึ่งสักประมาณ11นาทีอ๋อก็น่าจะออกมาพร้อมกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะภายใต้การดูแลภาพรวมของคริสมาร์ตินนะคะนักร้องนำของโคเพนั่นแหละค่ะนี่โอ้พลาดไม่ได้เลยเนาะสำหรับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเลยนะคะพลาดไม่ได้จริงๆต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือยังไงไม่นอนเหรอจันทร์20นะคะกรกฎาคมนี้2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอีกประมาณ 6-7 วันนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะใครไทยประเทศไหนเอ่ยนะเชียร์ประเทศไหนส่วนเราก็ไหนๆก็ไหนๆนะเชียร์อังกฤษสักหน่อยได้ไหม เพราะว่าเรามีเพื่อนเคยเป็นชาวอังกฤษนะคะเคยไปพักบ้านเขาด้วยที่ลอนดอนนะคะก็อยากให้เขาดีใจในวัยเกษียณนะคะพอเวลาอังกฤษเตะเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเห็นเขามีความสุขมากนะจริงๆเขาป่วยเนาะก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคนอังกฤษนี่เขาเป็นคนที่แบบรักประเทศมากนะรักประเทศไทยด้วยรักประเทศตัวเองด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยกับอังกฤษเนี่ยเหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกันเขาก็เลยรักมากชาตินิยมสุดๆนะคะอ่ะก็เชียร์ซะหน่อยก็ได้นะคะไม่รู้นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยปีนี้นะอาจจะเป็นฝรั่งเศสก็เป็นไปได้นะก็แล้วแต่ใช่ไหมอ๋อยังมีอยู่เหรอคะนี่มีคนส่งมาพี่พิชานบอกว่ายังมีอยู่ส่งไปสนีบัตรทายผลใช่ไหมคะเขายังมีอยู่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยไปซื้อมาเลยค่ะทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละหรือว่าค่อยส่งแต่ถ้ากลัวไม่ทันก็ทายไปเลยทั้ง4ทีมนี่แหละนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนบอกว่าโอ้ยต้องฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา4เจอกันอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้นะคะถ้าอยากลุ้นก็เขียนไปเลยของทั้ง4ทีมฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาค่ะเนาะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาวันนี้ก็อาจจะกร่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องๆติดภารกิจไปต่างจังหวัดเนาะก็ทำให้บรรยากาศก็อาจจะดูเงียบๆนะคะแล้วก็หลายคนมาติดตามข่าวกรณีเหตุเกิดที่ลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจสลดใจเสียใจเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็เลยนึกไปถึงในอดีตเนาะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นเหตุการณ์ถับนี่นะคะคือมันเรียกว่าหลายครั้งแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกหรือว่าอะไรคือตลอดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เคยที่แบบจะ มีการแก้ไขอะไรนะจำได้ไหมเมื่อ10ปีก่อนอุ้ยน่าจะ10ปี20ปีแล้วมั้งซานติก้าน่ะซานติก้าผับจำได้ไหมคะแล้วก็ที่ไหนอีกปี65นี่จำได้ชัดเจนเมาท์เทนที่ชลบุรีเนาะอันนั้นก็20กว่าซานติก้านี่คือเกือบร้อยนะคะตอนนั้นเนี่ยเกือบร้อยชีวิต
เหตุการณ์ก็เลยสลดใจสลดใจมากๆนะคะตอนนี้ที่มีหลายคนถามความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ ว่าใครเป็นใครแล้วก็รายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ญาติๆก็น่าจะทราบแล้วนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้คือที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวอยู่ณขณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสลดอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการตามนโยบาย Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็ได้รับข้อความแจ้งเบาะแสสลับผ่านระบบ SMS จากพลเมืองดีว่าเนี่ยมีคนลักลอบขายยาและเสพยาอยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อยฝ่ายปกครองมาหน่อยก็ไปตาม SMS แจ้งนะคะก็ทั้งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชลบไปกันนะคะเมื่อไปถึงบ้านเป้าหมายพบชายวัย38ปีมีลักษณะตรงกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบอยู่ชายดังกล่าวมีอาการกระวนกระวายและแสดงพิรุธเห็นได้ชัดก่อนจะพยายามเดินหนีซึ่งเจ้าหน้าที่สังเกตแล้วนะคะว่าในมือเนี่ยมีอะไรอยู่บางอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นของกลางสิเนาะจะอะไรล่ะในมือของผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางนั่นคือยาบ้าทั้งหมด40ก็ไม่ได้เยอะนะเยอะไหม40 43เม็ดก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้ขณะตรวจค้นขณะตรวจค้นพบหญิงสาวอายุ27ปีก็เข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันกับผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ก็เอามาตรวจสอบนะคะตรวจฉี่นั่นแหละปรากฏว่าเบื้องต้นมีสารเสพติดในร่างกายนะคะของเดี๋ยวนะทั้งคู่ไหมคือถ้าผู้ชายก็ไม่แปลกที่มีฉี่ม่วงเนาะปัสสาวะม่วงเนี่ยผู้ชายไม่แปลกเลยแต่ผู้หญิงฉี่ม่วงก็ไม่แปลกอีกแต่ที่แปลกคือเธอตั้งครรภ์อยู่ค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่ก็ตกใจฉี่ม่วงปรากฏว่าขณะตั้งครรภ์อยู่เธอก็ยังคงมีพฤติกรรมเสพยาคือถามว่ารู้ไหมการใช้ยาเสพติดมีความเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่ามีความร้ายแรงต่อทารกในครรภ์เนาะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเด็กแรกเกิดก็ต่ำคือรู้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบติดยาเธอก็ต้องเสพนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งเข้าบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์5เดือนของเธอโอ้โหนี่ค่ะสลดมากท้อง5เดือนก็ยังเสพอ่ะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะแล้วมีทุกวันนะคะมีอยู่อีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้พ่อวัย53หนีลูกชายทาสยาเหมือนกันนะคะคือลักษณะของบ้านนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันเนื่องมาจากว่าพ่อเนี่ยอายุ53เนี่ยชื่อนายโสภาแกหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่7ทางผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านญาติทีมกู้ภัยก็ช่วยกันตามหาตามจุดต่างๆก็ไม่เจอ
ภรรยาของแกก็บอกว่าชัดเจนเลยสามีที่หายไปเนี่ยหนีลูกลูกอายุ28เป็นทาสยาลูกชอบทำร้ายร่างกายและบังคับให้ไปหาเงินพ่อไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านดีกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้ามืดมีคนไปพบผู้เป็นพ่ออยู่ในสภาพเป็นศพแล้วค่ะลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองสาธารณะห่างจากบ้านไป3กิโลเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันแล้วนะคะชาวบ้านเมื่อเห็นก็โอ้โหสลดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไปเนี่ยเห็นลูกชายพาพ่อไปกดเงินผู้พิการ3รอบเนื่องจากนายโสภาผู้เสียชีวิตมีอาการตาบอดข้างขวาจากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนเจอเนี่ยก็เดินหาเลาะไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นก็เห็นไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องไปตามหาลูกชายเออแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าเนาะอันเนี้ยแต่ว่าหนีลูกจนไปเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจสะเทือนใจมากๆนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะแล้วอีกกี่ครอบครัวที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่อีกกี่ชีวิตที่เป็นแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อเนาะมันก็ยังมีอยู่นะซึ่งณขณะนี้ถามว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศจริงจังเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยมันเบาลงบ้างไหมเออเอาจริงๆในมุมส่วนตัวไม่เบานะคะยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมอยู่ณขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิธีการนะคะก็รอรัฐบาลอย่างเดียวเนาะในการดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่ลืมไปเลยนะคะในช่วงเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงของเรานะคะเราต้องขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์สถานเกิดเหตุที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เศร้าสลดใจนะคะอัปเดตล่าสุดก็เห็นภาพนี่แหละค่ะที่หลายๆคนเห็นกันในทีวีตอนนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตัวเลขตอนนี้เคสสีดำผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27นะคะบาดเจ็บนั้น63รายอาการสาหัส22รายนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยภายใน5นาทีนะคะหลังจากแจ้งเหตุไฟไหม้ก็พบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นอยู่บริเวณกลางร้านนะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำมากที่สุดพบว่าภายในร้านนั้นถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแล้วก็ร้านเนี่ยมีประตูฉุกเฉินกับทางหนีไฟอยู่2จุดนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ภายในร้านนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ตรวจสอบขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นพอดีเลยค่ะเพื่อจะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่นำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงเวลา 9:00 นะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้นะคะก็ท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ระบุว่าก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะเพราะว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะคะที่ไปพบกับนายกเนี่ยมีสายจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาตลอดเวลานะคะตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายได้แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลต่างๆไว้นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะการสันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องรอพิสูจน์อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขเบื้องต้นนะคะก็คือเสียชีวิต27บาดเจ็บขณะนี้63รายนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีอยู่คนหนึ่งที่รอดชีวิตนะคะคนนี้เนี่ยเธอวิ่งออกมาได้นะคะก็ เขาก็บอกว่ามาเที่ยวกัน5คนนะเช็คบินตอน 5:48 เพื่อจะกลับแล้วล่ะก็เห็นเปลวลุกขึ้นตรงหน้าเวทีเลยจากนั้นไฟก็ลามอย่างเร็วนะคะมาที่ประตูทางออกข้างหน้าซึ่งก็มองไม่เห็นนะคนในร้านก็กรูกันออกมานะคะกลุ่มนี้เนี่ย5คนเนี่ยที่กำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะเที่ยงคืนเนี่ยเธอบอกว่าวิ่งจนล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นไฟรุนแรงมากมีควันเต็มไปหมดนะคะช่วงที่เธอออกมาได้เนี่ยบอกว่าหาเพื่อนอีก3คนที่มาด้วยกันไม่เจอก็ลองโทรเข้ามือถือ ติดแต่ไม่มีคนรับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามือถือจะตกอยู่ที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะนี่ก็เห็นบอกว่าก็เดี๋ยวรอว่ายังไงว่าเพื่อนได้เจอหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามนะคะความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งวันเนาะนะติดตามได้จากสำนักข่าวไทยในทุกต้นชั่วโมงนะคะนี่คือนาทีก็เรียกว่ารอดตายเนาะของกลุ่มนี้นะคะก็3คนนี่คือยังไม่ทราบว่าติดต่อกันได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกทม.ตอนนี้ก็มีศูนย์ประสานงานนะคะมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนก็ต้องไปดูในส่วนของสถานบันเทิงเหล่านี้ด้วยนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เส้นทางสมมติว่าถ้าเราเข้าไปอย่างที่บอกนะใครจะไปคาดคิดเนาะเวลาเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าต้องไปดูประตูหนีไฟต้องไปดูประตูนี่นั่นไม่เลยอาจจะไปดูแค่ห้องน้ำนะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะไม่ได้ไปดูหรอกก็ต้องไปห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องประตูหนีไฟเนี่ยจะกี่คนที่จะคิดว่าต้องหนีทางไหนถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะต่อไปก็ต้องแบบนี้เนาะต้องมีความรอบคอบแต่ว่าเมื่อผ่านไปนี่นะคะบางทีมันก็ลืมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะคะวันนี้กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยจากสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้น้องร่วงกลับมาเหมือนเดิมนะคะตีห้าถึง7โมงเช้ากับเรา2คนค่ะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันทั่วไทยสวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
0: ขณะนี้เวลา7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงแล้วค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเรากันทั่วประเทศจากตั้งแต่ช่วงเวลา7 โมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลายท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ที่เพจ Facebook MCOT News